0: Hit music belongs here on your number one station.
1: และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษ์สระบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษ์สระบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม

0: ได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านวิลเน็ตเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความ ความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่าน LINE Taffy Fong Du เพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60 วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
9: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2 ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
1: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139 รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15 รายและสูญหายอีก84 รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305 รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปีย ขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17 21และ13ต่อ21เพราะรองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมารำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
11: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้งสองใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
17: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
18: สวัสดีครับ
17: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
18: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เนี่ยเราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่
19: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดีเอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
20: แมนบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
19: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสั่งครอบครัว
21: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
22: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
23: ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
3: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140%ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายมเล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายมแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungseeauto หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเสือโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลย

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ 89.0 Best Radio Hour ในเช้าในวันนี้อากาศก็ถือได้ว่าก็ดีนะเพราะว่ามีแดดรำไรก็ไม่ถึงกับร้อนมากในช่วงเวลานี้นะคะอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ 11 โมงกับดีเจโบโบนะคะเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างคะหยุดกันแล้วได้ทำงานหรือว่าหยุดกันแล้วมีเวลาไปเที่ยวหรือบางคนได้นอนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่หรือเปล่านะคะเอาล่ะพูดคุยกันได้ที่ www.bestradio89.com ค่ะและชั่วโมงนี้ขอบคุณไปถึงโครงการของเลอร์นิโอนะคะสำหรับในโครงการนี้ค่ะมีความร่มรื่นและก็เพื่อนบ้านน่ารักการเดินทางสะดวกน้ำไม่ท่วมด้วยพบดิวพิเศษตอนนี้นะคะชมบ้านในโครงการตุลาคมนี้รับโปรแรงแปลงปล่อยของกับบ้านหรูที่มีแปลงสวยที่ดินเยอะฟังก์ชันครบคุ้มทิศเหนือทิศใต้นะคะมาให้เลือกก่อนใครเลยนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวพรีเมียมสร้างใหม่โซนสุดท้ายทำเลดีใกล้ทั้งแมคโครโรงพยาบาลขอนแก่นตลาดหนองใหญ่ด้วยสนใจสามารถที่จะชมโครงการได้นะคะรับราคาพิเศษที่ 3.99 ล้านจากปกติ 4.49 ล้านนะคะพร้อมกับของแถมมากมายที่จุใจแน่นอนแวะเข้าไปชม

ทำโครงการจริงได้เลยในโอเลี้ยงเมืองศรีจันทร์39ค่ะหรือโทรหมายเลขนี้0834366643 0834366643และ SILENEO ค่ะศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นสถานที่พร้อมตอบโจทย์นะคะใครที่กำลังอยากจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนและประทับใจกับทุกคนที่เข้ามางานของคุณแน่นอนมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ได้หมายเลขโทรศัพท์นี้สอบถามไปได้เลยที่0953719554ค่ะ0953719554ดร.นวังคลินิกนะคะคลินิกเสริมความงามที่มีรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายสะท้อนถึงความใส่ใจและถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าไปใช้บริการนะคะอยู่ที่4แยกของ3เหลี่ยมและก็อยู่ในโครงการไดมอนด์สแควร์ค่ะมีรางวัลอะไรบ้างนะคะระดับประเทศยอดใช้ HA Filler Restaurant Neuramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศ Pico Venus Viva มาตรฐานอเมริกาและใครที่ฟังจากเบสตรงนี้รับไปเลยความน่าใสชำวาวเมโซโคเรียบายศูนย์ตรงนี้นะคะราคา 2,500 บาทแบบไม่ต้องจ่ายเพราะเขาให้คุณแบบฟรีๆติดต่อสอบถามไปได้ที่ Facebook ดร.นวางคลินิกหรือ Aside ดร.นวางคลินิก KKN วันนวางคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีโครงการของ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันบนทำเลดอนบมกุดกว้างหนองหลุบและนนตุ่นสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของได้ตอนนี้ทุกสายอาชีพมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพม่าจัดเต็มให้ขนาดนี้หมายเลขโทรศัพท์นี้0804442555และ assignfirst.howforbegin แว่นยูนี้โดยจักษุแพทย์ค่ะใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มองไม่ค่อยชัดนะคะร้านแว่นที่นี่ค่ะอยู่ที่ถนนเกษตรกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลยึ้งซีเจมอลนะคะมีทุกเลนแว่นตาเลยสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงและเลนพิเศษสำหรับการชะลอเพิ่มขึ้นของค่าตาด้วยตอนนี้ใครที่ไปตรวจว่าสายตานะคะเช็คตาทาอัปเกรดเลยรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนฟรีทันทีเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนกรองแสงสีฟ้าและชุดทำความสะอาดแว่นตาด้วยสนใจสอบถามไปได้ที่หมายเลขนี้0942398699ค่ะและค้นหาใน Facebook ได้แว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะ

และคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดพูดถึงการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่หรือเพื่อการลงทุนเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้ตอนนี้ยกให้รีเน่ขอนแก่นคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land ค่ะความพิเศษคือที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกลางสะดานถึง31ชั้นมาพร้อมสกายซาลิตี้สุดอลังการสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูล51เมตรวิวเมืองขอนแก่นและสวนพักผ่อนที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูใกล้สิทธิ์อำนวยความสะดวกทั้งมขโรงพยาบาลและแหล่งช้อปปิ้งแต่ให้ความเป็น privacy สูงมากห่างไกลจากมลพิษรถติดฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดนะคะใครที่กำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่อยากแวะมาสัมผัสห้องแบบที่สวยๆเซลล์แกลเลอรี่เปิดต้อนรับทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.ติดถนนมิตรภาพเดินทางสะดวกมากค่ะวันนี้รีเน่เขายังส่งความสุขผ่านเสียงเพลงมาให้ฟังกันด้วยนะกับเพลงที่ชื่อว่า Get Me เพลงสไตล์น่ารักน่ารักที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นเอาล่ะลองไปฟังกันดูนะคะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายหวันหนองหลุบโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: A-Choi
1: A-Choi ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

รอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: ริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

เดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้เข้ามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในเบรกนี้ฟังเพลงกันไปบ้างขอบคุณผู้สนับสนุนกันไปบ้างอาละเบรกนี้นะคะขอบคุณสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นค่ะเด็ก70ค่ะตอนนี้ปล่อยทุนส่วนลดค่าเทอมกันแล้วนะน้องคนไหนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.6กศน.ปวช.ปวส.เทียบเท่านะคะอยากจะมาสมัครเรียนภายในวันที่15ตุลาคมนี้รับทุนการศึกษาสูงสุดไปเลย 20,000 บาทไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยมาสมัครและลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาสูงสุดไปได้เลยทันที0432241111และ0925374400นะคะไปกันต่อที่ธุรกิจอาหารที่อยากจะแนะนำกับโกโฮงเซลนะคะใครที่อยากจะให้ต้นทุนของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดได้กับจานอาหารโปรดของคุณและก็รวมถึงสำหรับใครที่เป็นร้านอาหารนะคะผู้ประกอบการตอนนี้ก็โกโฮงเซลเนี่ยเขามาแนะนำสำหรับ A Choice ค่ะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดกับทุกจานอาหารที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติหรือความใส่ใจกับวัตถุดิบที่คุณเลือกนะคะเขาคัดสรรมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งหรือว่าของใช้ที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีการตรวจสอบผ่านมาตรฐานอย่างเข้มงวดค่ะให้คุณมั่นใจทุกครั้งในการหยิบใช้เลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้วัตถุดิบที่เป็นเครื่องปรุงนะ A Choice ก็เป็นแบรนด์ที่มืออาชีพเลือกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยให้ A Choice นะเป็นคู่ครัวของคุณเพราะว่าทุกเมนูของคุณควรเริ่มต้นกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด A Choice ค่ะ Choice ที่มือโปรเลือกใช้จำหน่ายที่โกโฮงเซลทุกสาขาเลยนะคะทั่วประเทศแอททิจูดคลินิกค่ะคลินิกเสริมความงามไม่แหละแต่วันนี้เรื่องของการรักษาสิวใครมีปัญหาเรื่องของรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะแล้วก็อยากจะทำให้มันเลือนให้มันหายไปเนี่ยนะคะก็คงจะต้องให้มีคนที่เขาเข้าใจแล้วก็สามารถจะช่วยคุณได้แอททิจูดคลินิกที่นี่เขารักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์ด้วยของการรักษาแบบฉบับล่าสุดและที่สำคัญถ้าเกิดจะต้องได้ทานยาประกอบกับการรักษาเขาจะมีการเช็คเลือดก่อนเพื่อดูค่าตับว่าตับนี่โอเคไหมเพื่อจะให้การรักษาปลอดภัยและได้รับผลดีไปด้วยกันนะคะทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะในราคา690บาทในคอร์สนี้สามารถสอบถามไปได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะโครงการของสุภาลัยนะคะแนะนำสำหรับแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะสำหรับการเดินทางที่เชื่อมต่อถนนสีจันทร์ like ที่นี่มีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ให้คุณได้พบกับกลิ่นอายสไตล์ยุโรปไปเลยในราคาเริ่มพิเศษตรงนี้เลย 3.29 ไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทนะคะสำหรับโครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ได้1720ค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถนะคะที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยแบบเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยหลักร้อยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกผ่อนเงินสดก็ได้นะคะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจทุกเส้นทางกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์อยากให้คุณนะคะได้พบกับความการเปรียบเทียบแบบจริงจังและก็ดีลปังแบบออโต้ด้วยแอดไซน์กรุงศรีออโต้ค่ะหรือโทร0432094000 0432094000สาขาตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อและเดี๋ยวในช่วงหน้าจะหาเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังกันนะคะ

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงิน

0: ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อเหมือนเดิมนะคะพักเบรกกันทีละเล็กทีละน้อยกันไปแต่ว่าดีเจบอกโอ้โหกำลังจะฟังเพลงต่อเลยเห็นข้อความหน้าเว็บแล้วมาสวัสดีท้าทายกันหน่อยนะคะคุณปฏิหารบอกว่ารู้ยอมรับและชื่นชมความตั้งใจที่ดีเจทำมาตลอดทั้ง4วันเป็นกำลังใจให้เสมอน่าจะเป็นความหมายที่บอกว่าดีเจโบเนี่ยไปทำภารกิจมาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามเนาะแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่4วันนะคะ5วัน5 วันเต็มๆเลยตั้งแต่วันพุธจัดรายการตอนเช้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็คือไปทำจิตอาสาก็ไปงานวัดงานวาเลยก็คือจะวนอย่างนี้เลยเช้ามาจัดรายการเสร็จก็ไปทำงานของวัดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงกลางค่ำกลางคืน 3-4 ทุ่มไปเลยจริงๆไว้3ทุ่มก็ไม่ได้4ทุ่มก็ลากยาวแบบนั้นเลยทุกวันนะคะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเสียงก็จะแบบเหมือนคนไม่สบายแต่ก็พยายามที่จะกินยาไม่ใช่ดูแลนะกินยาเพราะว่าป่วยแน่นอนก็ตลอดทั้ง5วันที่ทำงานวัดมาก็เต็มอิ่มเลยนะคะหมายถึงว่าได้ทำงานอย่างเต็มอิ่มเต็มที่ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยร่างกายขนาดไหนแต่ว่าความใจสู้เราก็รู้สึกว่าเราอยากทำเราทำแล้วมันรู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ชอบแบบนั้นมากกว่าขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการติดตามค่ะข้อความจากคุณภารการบอกว่าสวัสดียามเช้าครับดีเจโบโบคนสวยเล่าสู่กันฟังและครั้งรักจากดีเจโบโบด้วยสัญญาบอกแล้วว่าคุณภารการนะคะวันนี้เนี่ยจะกลับเข้ามาฟังได้อย่างปกติสถานการณ์เป็นยังไงบ้างที่บ้านฝนตกแล้วหยุดหรือยังหรือว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าในช่วงวันที่7 8 9 10ตุลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรที่แบบทำให้เราแบบตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นว่าแบบโอ้ฝนจะตกอะไรยังไงอีกไหมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคพื้นด้วยนะคะขอบคุณด้วยวันนี้มีข้อความมาบอกแบบส่งมาให้กำลังใจเยอะเลยบอกว่าอุ้ยได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่เลยนะโบบอกว่าดีเจโบมีบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จริงๆอะไรขอบคุณมากเลยนะยินดีไปด้วยกันเนาะขอบคุณการที่ทุกคนส่งกำลังใจมาให้เรียวให้แรงให้กำลังใจว่ามองเห็นในสิ่งที่ดีเจโบทำอยู่โบก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแหละว่าเราก็อยากเป็นคนที่แบบทำดีๆเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอยากเป็นคนดีๆก็ต้องทำดีๆใช่ไหมอยากมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องทำตัวดีๆเหมือนกันก็เป็นการแบบโฟกัสให้ตัวเองเนี่ยไม่แพ้เสียงในหัวเวลาที่เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากตื่นแล้วไม่อยากทำอะไรก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าต้องลุกขึ้นไปทำต้องลุกขึ้นไปจัดการเพราะว่าในสิ่งนั้นเราทำไปมันไม่รู้มองจะเห็นประโยชน์ยังไงบางครั้งไม่ได้เม็ดเงินในการกลับมาเราทำอะไรไปเพื่ออะไรแบบนี้แต่เราก็ทำทุกอย่างด้วยความยินดีนะเมื่อมีโอกาสและมีสิ่งที่เข้ามาแม้ว่ามันจะไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าหัวใจเรามันบอกว่าต้องทำสิ่งนี้ให้ทำไปเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังกันละกันนะคะแล้วในช่วงนี้ค่ะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันเบรกท้ายนี้ก่อนที่จะส่งทุกท่านเข้าสู่การรับฟังข่าวต้นชั่วโมงใครที่กำลังมีพื้นที่บ้านและอยากจะสร้างบ้านบ้างเอ่ยนะอยากจะสร้างบ้านนะคะเราจะสร้างบ้านยังไงให้ได้แบบรูปแบบที่เราต้องการใครที่จะมาช่วยสร้างออกแบบวางแผนให้เราแบบครบวงจรจนถึงวันส่งมอบบ้างเอ่ยนะโครงการไหนเอ่ยหรือว่าบ้านเราจะสร้างแบบกี่หลังเอ่ยที่ใดตรงเอ่ยกฤตระดาคอนสตรัคชั่นแนะนำตรงนี้เลยก็แล้วกันรับสร้างบ้านทั้งขอนแก่นและภาคอีสานด้วยนะไม่ใช่เฉพาะขอนแก่นเดี๋ยวภาคอีสานเลยสำหรับกฤตระดาคอนสตรัค

ชั่นด้วยมาตรฐานที่ชัดเจนส่งมอบตรงตามเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตดาคอนสตรักชั่นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไปได้ที่หมายเลขนี้0957966156ค่ะ0957966156หรือติดตามได้ในแฟนเพจ Facebook นะคะกฤตดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานในวันที่ชีวิตมันไม่ตลกเหมือนเดิมนะคะบางทีค่าบ้านค่าอะไรก็ตามแต่ค่าไฟค่าผ่อนใดๆต่างๆที่เข้ามาพร้อมกับปัญหาที่เข้ามามารุมมาตุ้มทำให้ตลกไม่ออกนะยิ้มไม่ออกบอกใครก็ไม่รู้จะบอกได้ไหมข่าว forecast ค่ะอยากให้คุณมาลองปรึกษากับพี่ๆที่นี่เขาบอกว่าในวันที่ชีวิตไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขาจะช่วยหาทางไปต่อให้ค่า forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% อนุมัติเงินไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองที่ใช้ยามฉุกเฉินแบบไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกแถมดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอกนะคะโปะง่ายจ่ายง่ายดอกยิ่งลดค่า forecast ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้กู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ค่ะสมัครได้เลยที่กรุงศรีออโต้แอสไซน์กรุงศรีออโต้นะคะหรือ0432-09400สาขาตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโรต้าฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะตลกไม่ออกให้ไปบอกค่า forecast เพราะว่าทางออกอาจจะใกล้กว่าที่คิดค่ะเรากลับมาเจอกันเนาะในชั่วโมงถัดไปที่เบสตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพร้อมกับเพลงที่คุณขอไว้กับเบสเรดิโอด้วยค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ทรัมป์ย้ำแจกจริง 5,000 ดอลลาร์หากชนะการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวปราศัยในการหาเสียงที่เมืองคลาสวิลในรัฐเทนเนสซีเมื่อวันที่10ตุลาคมโดยยังให้คำมั่นว่าจะมอบเงิน 5,000 ดอลลาร์ให้กับพลเมืองสหรัฐที่บรรลุนิติภาวะทุกคนหากพรรครีพับลิกันสามารถคว้าชัยชนะและครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาของรัฐสภาในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าจะทำให้การลดภาษีฉบับทรัมป์มีผลบังคับใช้อย่างถาวรทรัมป์กล่าวบนเวทีปราศัยว่าชักชวนให้กลุ่มผู้สนับสนุนเขาลงไปใช้สิทธิ์คะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะเริ่มขึ้นในวันที่14ตุลาคมและวันเลือกตั้งจริงในวันที่3พฤศจิกายนโดยเรียกร้องผู้คะแนนร่วมการส่งรีพับลิกันกลับเข้าสู่รัฐสภาโดยทรัมป์หวังจะพลิกแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่พรรคของประธานาธิบดีมักจะเสียคะแนนเสียงในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมและบอกว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเราทำผลงานได้มากกว่าประธานาธิบดีคนไหนๆไม่เคยมี2ปีแรกของใครยิ่งใหญ่เท่าเรามาก่อนและในสมัยแรกของเขาก็ทำไว้อย่างยอดเยี่ยมมากนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวติดตลกถึงแนวคิดในการตั้งชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่โดยเผยว่าสหรัฐควรมีแม่น้ำและมหาสมุทรเป็นชื่อของตนเองก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งโดยขอให้เปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรทรัมป์หรือมหาสมุทรแห่งทวีปอเมริกาขณะเดียวกันเขายังคงยกเว้นแม่น้ำฮัดสันไว้โดยให้เหตุผลว่าเฮนรี่ฮัดสันได้ทำหน้าที่เดินเรือไว้อย่างดีแล้วตั้งแต่ในอดีตขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาข้าพระพุทธเจ้าส

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐสั่งกำหนด
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
9: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
8: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
10: โคโฮเซลสวัสดีครับ
11: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่ง

0: การ
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: เม้นกรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio

ขออนุญาตแวะมาขอบคุณนะคะสำหรับ89.0 ของเรานะคะในช่วงเวลาที่เปิดเพลงให้คุณได้ฟังกับการพักเบรกกันสักครู่ทีละเพลง2เพลงคุณพนักงานกำลังรออยู่นะว่าจะเปิดให้คุณได้ช่วงไหนดีบอกว่าจะเปิดให้ฟังก็น่าจะต้องรอแป๊บนึงนะเขาบอกก็รอว่าเอ๊ะว่าจะเห็นข้อความหรือว่าชื่อหรือเปล่านะวันนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือมีที่เหลืออย่างเดียวก็คือหน้าตาที่ยังดีอยู่แต่วันนี้ก็น่าจะไม่ดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราพกแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะเช้ามาเนี่ยจริงๆอากาศข้างนอกก็ไม่ได้หนาวมากแต่ที่นี่นี่คือแบบแอร์ฉ่ำมากเลยนะคะผมเปลี่ยนแอร์แล้วลดให้แบบลงมาว่าเสียงก็แบบไปพร้อมกับอากาศช่วงนี้นะคะมาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันเราขอบคุณสำหรับ Planus to X Gel ค่ะสำหรับเจลที่เป็นตัวยาที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยลดอาการอักเสบอาการบาดเจ็บสำหรับใครที่ปวดเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเย็นแล้วมันก็ทุเลาอาการบาดเจ็บได้ซึ่งตัวเจลของ Planus to X Gel เนี่ยเขาจะเป็นตัวยาที่ซึมเข้าไปสู่ผิวของเรานะคะซึ่งทาปั๊บเนี่ยมันจะค่อยๆซึมลงไปเวลาทาเช้าทาเย็นหรือว่าทาในตอนที่มีอาการปวดตัวยาของเขามีไดโคฟีนแอทและก็ไดเอทิลามีนที่มีสูงถึง 2.32% นี่มีเยอะมากในนั้นเวลาที่เราใช้มันก็จะทำให้แบบตัวยามันซึมเข้าไปเร็วแล้วก็จะช่วยทำให้เราหายเจ็บหาซื้อที่ร้านขายยาได้ใกล้บ้านคุณเลยนะคะหรือว่าจะใกล้บ้านใครก็ได้ลองกันดูนะคะสำหรับ Planus to X Gel Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพค่ะเดี๋ยวส่งเพลงนี้นะแล้วเราก็มาพักเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสกันต่อเล่าส่งกันฟังตรงนี้ให้กับคุณภารการจากราชบุรีและผู้ฟังที่นี่เมื่อไหร่ที่มีคนถามเราว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมหิวไหมสบายดีไหมอากาศเป็นยังไงไหมคำถามที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบแบบจริงจังแบบที่ว่าเป็นเหมือนแบบบังคับว่าจะต้องตอบแต่ว่าในคำถามนั้นคือใส่ความรู้สึกแล้วก็ความห่วงใยลงไปในคำถามนั้นอยู่เสมอคุณว่าไหมคืนที่ไร้แสงไฟและตอนนี้ล่ะคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างคะเล่าสู่กันฟังหน่อย

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่นAttitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: สูง

0: ถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

โอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Best FM 89

ครบแล้วนะคะสำหรับเพลงของคุณภารการจากราชบุรีที่ขอไว้นะคะสำหรับคลั่งรักในเวอร์ชันของดีเจโบโบได้เติมเพลงแล้วก็พลังใจให้คุณผู้ฟังทักทายสวัสดีพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณพี่นอนค่ะคุณธเนศจากกทม.นะคะคุณภารการน้องทามใครอีกอ่ะสวัสดีด้วยคุณวัดครับคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่แล้วก็อีกหลากหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อขออภัยด้วยไงส่งข้อความมาให้อ่านกันหน่อยนะคะเอาละนะก็เหมือนจะเดินทางมาเร็วมากเหลือเกินเพราะเหลืออีกแค่ประมาณ1ชั่วโมงสำหรับการที่เราจะมาอยู่ที่เบสในช่วงของ DJ Bo แต่ท่านใดที่แบบฟังเพลงอยู่ที่ในรถหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยในการฟังทำงานบนหน้าคอมพิวเตอร์ก็ฟังเบสเรดิโอไปด้วยท่านก็อยู่กับเราได้ไปจนถึงยาวๆเลยจนถึงกลางค่ำกลางคืนกันไปนะคะเป็นเพื่อนกันไปในรูปแบบของการรับฟังและถ้าเกิดว่าอยากจะแชร์ข้อความใดๆก็สามารถส่งเข้ามาได้เอาล่ะในเบรกในนี้ท้ายนี้นะคะเราขอบคุณสำหรับงานกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับกงม่ารันครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมสิ้นเดือนนี้เร็วเหลือเกินนะเหลือเวลาที่เราจะเข้าไปสมัครกันด้วยนะใครที่เข้าไปแล้วในเพจของกงม่าพาวิ่งบ้างเอ่ยเจออะไรบ้างโปรโมทกิจกรรมนะคะสำหรับกงม่าพาวิ่งนะก็เร็วๆนี้ที่เรากำลังจะมีขึ้นในระยะทาง 3.8 กิโลเมตรนะเจอกันส่วนใครที่อยากรู้ว่าในศิลปินเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราได้มาติดตามกันแน่นอนนะคะติดตามได้ในแฟนเพจของกงม่าพาวิ่งค่ะ

0: ิมแล้วกันนะราคาบัตร800บาทนะคะสำหรับราคาเด็ก400บาทได้เหรียญได้เสื้อและก็ได้อิ่มกับอาหารอร่อยๆและก็คอนเสิร์ตอีกมากมายนะก็เข้าไปได้ในแฟนเพจชื่อว่ากงม่าพาวิ่งพิมพ์แบบนี้ก็เจอเลยนะคะคุณก็จะเห็นกิจกรรมทั้งปีที่แล้วปีก่อนปีนั้นปีนี้รวบรวมกันไปได้ทั้งหมดเลยเอาล่ะเพิ่มเติมอีกเบอร์โทรศัพท์หนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับคุณหงนะคะใครที่จะติดต่อไปสอบถามกับคุณหงได้เลยนะคะว่าเอ๊ะจะซื้อราคาบัตรหรือว่ากิจกรรมมีอะไรยังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้0864788566ค่ะ0864788566นะคะสำหรับคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงม่าขอนแก่นนั่นก็คือผู้ที่จัดงานกงม่ารันครั้งที่2นั่นเองนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: หมาล่า3คนวูบหมดสติคาห้องครัวเมื่อเวลา 10:20 นาทีของวันที่11ตุลาคมศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการรับแจ้งจากสายด่วน1669ว่ามีผู้หมดสติ3คนภายในห้องครัวของร้านหมาล่าภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพร้อมรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลบางพลีโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการและโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิเข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบผู้หมดสติเป็นหญิง2คนและชาย1คนภายในห้องครัวมีกลิ่นแก๊สรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงเร่งปิดวาล์วแก๊สก่อนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนายปองโพพนักงานร้านเปิดเผยว่าขณะเดินเข้ามาในร้านได้กลิ่นแก๊สรุนแรงมากจนแสบจมูกแสบคอเมื่อตรวจสอบในห้องครัวพบว่ามีการเปิดแก๊สทิ้งไว้โดยไม่มีการเปิดหน้าต่างหรือที่ระบายจากนั้นเริ่มพบพนักงานทยอยหมดสติทีละคนรวมทั้งหมด3คนจึงคาดว่าเกิดจากการสะสมของแก๊สในพื้นที่อับอากาศขณะที่นายแม็กพนักงานอีกรายข้อมูลสอดคล้องกันว่าผู้ประสบเหตุทั้ง3คนกำลังช่วยการเตรียมเปิดร้านก่อนจะค่อยล้มฟุบไปทีละคนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากแก๊สรั่วไหลร่วมกับการระบายอากาศไม่เพียงพออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
5: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
7: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถน นนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
9: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: Hit Music belongs here on your the number one station

าเดินเร็วเหลือเกินนะคะ10นาฬิกา23นาทีแล้วยังคงอยู่ด้วยกันที่เบสตรงนี้นะคะวันนี้ก็เป็นแบบเย็นๆชิลๆสบายๆกันพร้อมกับเลือกเพลงมาให้เก็บดาวไหมว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีดาวให้เราได้เก็บนะตอนนี้เนี่ยอยากเป็นแบบฟิลเก็บดอกเหลือเกินนะคะขอไปเก็บดอกได้ไหมจะได้ยังไม่มีเงินไปให้เขาเก็บเนี่ยพูดเล่นไปนะอาจจะเป็นอาชีพนึงใฝ่ฝันเก็บดอกเก็บดอกเนี่ยเออหยอกกันไปที่นี่แหละขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในเบรกนี้นะคะสำหรับเลนิโอใครที่กำลังมองหาบ้านโครงการที่อยู่อาศัยสบายร่มรื่นเพื่อนบ้านน่ารักกันบ้างเอ่ยพาคุณไปที่เลอร์นิโอเรื่องเมืองศรีจันทร์39เลยนะคะพบดีลสุดพิเศษชมบ้านในโครงการตุลาคมนี้รับโปรแรงแปลงปล่อยของบ้านเดียวหรูแปลงโดดแปลงที่สวยแล้วก็ที่ดินเยอะด้วยฟังก์ชันครบคุ้มทิศเหนือทิศใต้มาก่อนเลือกก่อนพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026ค่ะส่วนลดแล้วก็ของแถมและท็อปอัพโบนัสพิเศษแบบจัดเต็มโครงการเลอร์นิโอเรื่องเมืองบ้านเดียวใกล้กับตลาดหนองใหญ่แมคโครและโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะสนใจโครงการนี้ราคาพิเศษ 3.99 ล้านบาทถึงเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ว่าจากปกติเนี่ย 4.49 ล้านพิเศษตรงนี้ให้คุณเริ่ม 3.99 ล้านบาทไปเลยพร้อมของแถมจุจ่ายรีบกันเลยนะคะแวะเข้าไปดูโครงการได้กับเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองศรีจันทร์39ชมบรรยากาศโครงการได้ทุกวันติดต่อสอบถามไปได้ที่0834366643หรือ SILENEO ค่ะ

พาไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นใครที่อยากจะจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนาปาร์ตี้มหกรรมดนตรีสามารถที่จะมาจัดงานได้ที่นี่พร้อมกับการปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนสอบถามไปที่เบอร์นี้0953719554ค่ะ0953719554

และพาไปที่ธนากุล Development Group บริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะที่อยากที่จะแนะนำให้กับคุณนะคะใครที่อยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักนะจัดการโดยธนากุล Development Group กับการสร้างระบบที่เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพแบบทุกขั้นตอนและการเลือกใช้วัสดุแบบดีวิศวกรสถาปนิกพร้อมกับนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้กับคุณด้วยธนากุล Development Group 0908965556 ค่ะ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่หรือเพื่อการลงทุนเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้ตอนนี้ต้องยกให้รีเน่ขอนแก่นคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land ค่ะความพิเศษคือที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกังสดานถึง31ชั้นมาพร้อมสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการทั้งสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูล51เมตรวิวเมืองขอนแก่นและสวนพักผ่อนที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งมขทั้งโรงพยาบาลและแหล่งช้อปปิ้งแต่ให้ความเป็นไพรวอริซี่สูงมากห่างไกลจากมลพิษมลภาวะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดใครที่กำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่หรืออยากแวะมาสัมผัสห้องตัวอย่างสวยๆเซลล์แกลเลอรี่เปิดต้อนรับทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.ติดถนนมิตรภาพเดินทางสะดวกค่ะและวันนี้รีเน่เขายังส่งความสุขผ่านเสียงเพลงมาให้ฟังกันด้วยกับเพลง Get Me เพลงสไตล์น่ารักน่ารักที่จะทำให้คุณเข้าใจกับคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นพร้อมที่จะไปฟังกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043209400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Group
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร0432094000กรุ๊ปซีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good

สุดท้ายรายการแล้วนะคะอุ้ยวันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนวันที่ผ่านมาเลยคือเวลาเดินเร็วมากเลยปุบปับนะคะถามกันไปตั้งแต่เมื่อตอนต้นชั่วโมงนู้นเลยแล้วเขาก็เสาร์อาทิตย์เป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่มีคนตอบเท่าไหร่ก็อยู่กันไปแบบฟังเพลงกันยาวไปพูดโฆษณาขอบคุณกันไปแล้วก็ช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงนี้นะคะที่ Best Radio นะหวังว่าจะเป็นการเติมพลังกายพลังใจกันไปบางคนเข้ามาฟังเพลงเฉยๆเลยนะแบบไม่ได้ส่งข้อความอะไรเลยแค่ได้ไม่มาฟัง DJ โบเปิดเพลงแล้วก็อยู่กันไปแบบเรื่อยๆอยากหาเรื่องหาราวจังเลยอยากสร้างเรื่องอยากสร้างราวอยากสร้างปัญหาให้คนไม่ดีหรอกสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในใจคุณเวลาที่เข้ามาฟังที่เบสหรือว่าเจอเราหรือว่าพบกับเราหรือว่าได้คุยกับเราก็คือสิ่งที่มันแบบมันแบบเป็นอะไรที่ติดใจแบบไม่ใช่แบบค้างคาใจแบบติดตังนะเ มื่อไรจะคืนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นแบบว่าอุ๊ยอยากสนุกได้จังเลย อยู่ด้วยกันแล้วมันมีรอยยิ้มจังเลยมันชิวดีจังเลยมันฮิวดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นลักษณะแบบอย่างนั้นเหมือนกันเราเองเนี่ยเวลาที่จัดราย

ให้เป็นลักษณะแบบอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเราเองเนี่ยเวลาที่จัดรายการเราได้เห็นข้อความเราได้รับคอมเมนต์นะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนั่นแปลว่ามีผู้ฟังที่คอยให้กำลังใจเราอยู่และนอกเหนือจากผู้ฟังที่น่ารักที่คอยส่งข้อความนั่งฟังนั่งคุยนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนที่ยังเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญนะคะที่ทำให้เราเนี่ยยังมีช่วงเวลาดีๆไปพร้อมกับคุณผู้ฟังคอยส่งคอยหยอกคอยแนะคอยแกะคอยเล่นด้วยกันตรงนี้นะเหมือนในชั่วโมงนี้เลยที่เรามีผู้สนับสนุนที่ใจ

ขอบคุณค่ะสำหรับ Green Bio ค่ะเป็นทรีทเมนต์ผมนี่แหละชื่อว่า Green Bio Super Treatment Creamทรีทเมนต์ผมค่ะที่มีราคาดีคือราคาถูกและก็ดีในตรงที่คุณสมบัติของเขาดีมากคือเขาสกัดมาจากรังไหมน้ำมันดอกทานตะวันและก็เคราตินไม่มีเคมีเลยทีนี้เนี่ยเมื่อสกัดจากธรรมชาติแล้วก็อาการสำหรับคนที่แบบแพ้พวกที่เป็นเคมีอ่ะก็จะไม่มีแล้วเวลาเราใช้ของที่เป็นธรรมชาติมันจะทำให้รู้สึกว่ามันดีต่อร่างกายของเราและความที่เขาขายมาแล้วกว่า300ล้านซองนั่นแปลว่าสะท้อนให้เห็นว่ามีคนที่ใช้แล้วเนี่ยเขาก็ใช้ซ้ำลองมาคำนวณกับประชากรบนประเทศไทยของเรามีอยู่กี่ล้านคนอันนี้เขาขายมาแล้ว300ล้านซองนั่นคนที่เคยใช้แล้วก็ต้องใช้ซ้ำแน่นอนนะถ้าไม่ได้ใช้ครบทุกคนแบบ60ล้านคนหรือ70ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยนั่นแปลว่าคนที่เขาใช้อยู่จำนวนสมมุติว่า10ล้านคนเขาก็ยังช้ำใช้ซ้ำใช้ซ้ำยอดขายจึงทะลุไปถึง300ล้านซองนะคะวิธีการใช้สระผมเสร็จเอาไปหมัก 2-5 นาทีเท่านั้นหมักแป๊บเดียวด้วยผมเหมือนทำสปามาเลยแต่คุณต้องสังเกตคำว่า Green Bio นะเวลาซื้อมันจะมีสินค้าที่คล้ายๆกันเช่นเดียวกันค่ะสำหรับอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรใหม่สำหรับคนที่ทำสีผมเป็นสูตรโกลที่ทำออกมาสูตรนี้จะช่วยทำให้ผมที่ทำสีเนี่ยมันฟื้นฟูสังเกตเวลาที่เราใช้สีที่แบบลงไปในผมเรานะมันจะมีความแห้งความหยาบแล้วมันก็จะกรอบแต่เวลาที่เราสระผมมันจะช่วยทำให้นุ่มใช่ไหมแต่นุ่มไปในขณะเดียวกันคือสีผมที่คุณทำมันเฟดออกค่ะมันค่อยๆเลือนมันค่อยๆหายเราอยากให้สีผมที่เราทำเนี่ยมันอยู่ติดผมเรานานๆก็ลองใช้สูตรโกลซองสีส้มทองแล้วก็มีสีน้ำเงินแปะอยู่ข้างบนนะคะจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับทำสปามาเลยหาซื้อได้ที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ

Attitude Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามค่ะแต่ว่าวันนี้เน้นในเรื่องของการรักษาสิวใครที่มีปัญหาสิวหลุมสิวรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะโดยที่อยากจะให้มีคุณหมอที่อยู่ที่คลินิกคอยดูแลให้กับคุณก็จะมีเครื่องที่ประเมินผิวหน้าก็จะรู้ปัญหาและสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างตรงจุดนะคะที่สำคัญในการรักษาที่นี่ไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวและเช็คเลือดก่อนที่จะได้ทานยาด้วยเพราะว่าเขาจะให้คุณได้รับความปลอดภัยในการรักษาให้ได้ผลที่ดีและปลอดภัยไปพร้อมกันนะคะ690บาทในคอสได้ยากินยาทาครบไปเลยทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลย

อยู่ในโครงการนะคะให้คุณได้พบกับความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงการพักผ่อนที่เรียกว่าขั้นสุดเลยและการเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์เลยซึ่งถนนสีจันทร์อยู่กลางตัวเมืองขอนแก่นเวลาคุณจะเดินทางเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนก็อยากได้ความคล่องตัวนะคะเวลาที่จะไปตรงนั้นก็ไปง่ายอ่ะไม่ต้องอ้อมไม่ต้องแบบหลบเส้นทางไปที่ถนนสีจันทร์ที่นี่เชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์ด้วยราคาพิเศษเริ่มที่ 3.29 ไปจนถึง15ล้านบาทอยากได้บ้านขนาดประมาณไหนยังไงเนี่ยนะคะเข้าไปค้นหาได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้หรือโทร1720ง่ายๆเลย1720ค่ะหมดเวลาละจริงอยากแถมเวลาให้ไปเรื่อยๆนะแต่แถมเวลาที่แบบว่าพูดยาวๆแบบว่าไม่ต้องไม่มีอะไรขั้นกลางแต่คนบอกไม่อยากฟังเพลงฉันนี่ก็ต้องลากันไปแล้วล่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์สวัสดีคุณหนุ่มขี้เมาค่ะคุณพานุพงศ์ทิเทเนจากกทมนะคะสวัสดีขอบคุณไปถึงคุณสารุ่นจากกรุงเทพคุณยุ่มยิ้มค่ะคุณกิฟจากลพบุรีคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณคุมาจากชลบุรีคุณภารการจากราชบุรีด้วยและคุณปฏิหารนะคะหน้าเว็บหลักพร้อมด้วยคุณภารการด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการรับฟังแล้วก็กำลังใจที่มอบให้

ปิดท้ายด้วยโครงการที่ชื่อว่าสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้โครงการใหม่ล่าสุดนะคะหรือว่ายังกำลังอยากจะได้บ้านสไตล์ยุโรป Green Eye สไตล์ยุโรปค่ะที่เขาสร้างเอาไว้แล้วก็ยังมีทั้งสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสแล้วก็มีสวนกลางที่มีถึง3สวนขนาดใหญ่ๆ

วันนี้ลาไปแล้วนะขอฝากแคปชั่นปิดท้ายเอาไว้ก็แล้วกันความสุขของชีวิตอยู่ที่วิธีคิดแต่ตอนนี้ความสุขอยู่ที่หมูกระทะไม่ใช่ละความสุขของเรานะคะอยู่ที่วิธีคิดค่ะว่าเราจะคิดยังไงให้มันมีความสุขนะคะอยากให้ทุกคนนี้มีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลายังคงอยู่ที่วิธีการคิดเพราะวันนี้เรายังมีเป้าหมายที่หาความสุขยังเหมือนแบบเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นยังไม่เจอเนี่ยลองหาไอ้ที่เจอก่อนก็ได้นะอย่างเช่นว่าความสุขความสำเร็จต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้แบบง่ายๆในชีวิตของเราวันนี้เราขับรถไปถึงที่ทำงานอย่างปลอดภัยนั่นถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีแล้วเริ่มต้นการทำงานสำเร็จให้ทันก่อนเที่ยงในวันนี้แล้วก็สำเร็จเป็นหนึ่งอย่างสองอย่างมันก็คือความสุขที่คุณสร้างได้นะคะอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองแบบใกล้ๆแบบง่ายๆด้วยกันละกันนะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: รัฐบาลโชว์ผลงานปีงบ69ปิดเว็บพนันกว่า 900,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกโดยกระทรวงดีอีร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการแบ่งเป็นข้อมูลจากมาตรการเชิงรุกของกระทรวงดีจำนวน 749,546 รายการข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 85,661 รายการพร้อมกันนี้กระทรวงดีได้ประสานความร่วมมือแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 109,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบสถิติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่27กันยายนถึง3ตุลาคม69มีคดีรับแจ้งผ่านทางไทยโปลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านซึ่งเมื่อเทียบกับช่วง 20-26 กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง95คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายลดลง1ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลย้ำว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลเบาะแสขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบส

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ Mall ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
11: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
12: โคโฮเซลสวัสดีครับ
13: Go Go Go We are Go Hotel
14: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอย

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
6: Best Station
7: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกรีจนรัต
8: น์ย้อนเวลากลับได้ฉันไม่ต้องการให้น้องแพรกับลิซ่าก่อเรื่องวุ่นๆวันนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่หาวันจบยากจริงๆ

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: ได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้ว

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง 10 ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กลิ่นไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กลิ่นไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกลิ่นไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: เตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านพ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
5: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
7: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
10: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือก ำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
14: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
15: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอั

look at her now ค่ะผมงานจากเซเลน่าโกเมสนั่นเองนะคะแล้วก็I'm so touched นะครับงานจากทอสิวาแล้วก็ลาฟนะครับล่าสุดทอสิวามีเพลงใหม่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวปังมาแนะนำเป็น new release ให้ได้ฟังกันด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะแต่ตอนนี้แน่นอนนะครับมาเลยน้องๆเด็ก70ทุกคนนะครับมาสมัครเรียนกันได้เราที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสามารถสมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 20,000 บาทนะครับภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับวันนี้วันที่12แล้วรีบเลยนะสามารถมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องชาร์จคะแนนใดๆทั้งสิ้น0432241111หรือ0925374400นะครับโทรได้เลยเงื่อนไขนะฮะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะลาโครงการเลอร์นีโอนะครับผมวันนี้เลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39นะครับถ้าคุณกำลังมองหาซื้อบ้านสักหลังนะครับในโครงการที่อยู่สบายร่มรื่นเพื่อนบ้านน่ารักเดินทางสะดวกน้ำไม่ท่วมสร้างความสุขให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวที่นี่ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะฮะมาได้เลยนะครับพบกับดีลสุดพิเศษชมบ้านในโครงการตุลาคมนี้รับโปแรงแปลงปล่อยของเลยบ้านเดี่ยวหรูนะครับแปลงสวยที่ดินเยอะฟังก์ชันครบครุ้มทิศเหนือทิศใต้มาเกาะเลือกได้เกาะนะครับพร้อมข้อเสนอเดียวกันกับงานมหกรรมบ้านลักคอนโด2026เลยนะจ๊ะส่วนลดบวกของแถมและท็อปอัพโบนัสนะครับพิเศษแบบจัดเต็มเลยล่ะนะฮะบ้านเดี่ยวนะครับพรีเมียมสร้างใหม่โซนสุดท้ายสุดไพรเวทนะฮะทำเลยดีครับติดเลี่ยงเมืองและไปสีจันทร์39เดินทาง5นาทีโดยประมาณถึงตลาดหนองใหญ่8นาทีโดยประมาณถึงแมคโคร9นาทีโดยประมาณก็ถึงโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้วนะครับปกตินะฮะ 4.49 ล้านบาทตอนนี้เหลือราคา 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะครับพร้อมของแถมให้คุณจุใจเลยรีบเลยนะครับเนาะมาได้ที่โครงการหรือโทรครับ083-436-6643แอดไลน์ก็ได้พิมพ์ @leneo จ้าและอย่าลืมครับในวันที่ชีวิตไม่เป็นดังใจนะครับค่าใช้จ่ายมากมายจนทำให้เราเนี่ยตลกไม่ออกเลยนะครับบางครั้งเราก็ต้องฝืนยิ้มเพราะว่าไม่อยากให้คนรอบข้างเรียกว่ารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอึดอัดไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับรายได้สะดุดแต่ภาระยังต้องเดินต่อค่าไฟค่าบ้านค่าน้ำค่าผ่อนรถมาพร้อมกันนะฮะบางครั้งเนี่ยตลกไม่ออกเลยทีเดียวนะถ้าคุณเนี่ยกำลังเจอปัญหานี้ลองมาปรึกษากับ Car Forecast ให้พี่ๆเขาช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมนะครับ Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงเลยพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้นะก็ไม่ต้องเสียดอกเลยนะครับและดอกเบี้ยเขาคิดแบบลดต้นลดดอกนะโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดครับคาร์ฟอร์แคสต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ขอกู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เลยสมัครเลยกรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้นะครับหรือโทร0432094400นะฮะสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองอย่าลืมนะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะจ๊ะและเฟสครับบ้านหลังรับประกันเริ่มต้นนะฮะเรามีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ9ราบาทคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะครับ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยด้านบมกุดกว้างหนองหลบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยจัดเป็นแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเขามีจำนวนจำกัดนะฮะติดต่อมาเบอร์นี้เลย080-444-2555ครับ Facebook IG แล้วก็ไลน์พิมพ์ at first.health for begin
tears but look at her now watch a girlล้าหมอนวันคลินิกนะครับหลายๆท่านไปใช้บริการแล้วก็จะเห็นโหป้ายรางวัลระดับประเทศมากมายเลยบ่งบอกถึงฝีมือคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะครับผมเนาะอย่างรางวัลท็อประดับประเทศยอดชาย HA Filler Less Talent Neuramis EPTQ สูงสุดนั่นเองนะฮะและอีกมากมายเลยถ้าสมมุติว่าคุณไปสายบริการที่ดร.ต้นหมายคลินิกอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio ได้เลยนะครับจะได้รับเลยมิโซะคอเรียหน้าใสชาวมามูลค่าถึง 2,500 บาทเลยนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครับดร.ต้นหมายคลินิกแล้วก็ LINE ดร.ต้นหมายคลินิก KKN นั่นเองและทุกคนจะสังเกตนะฮะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้คนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าอ่ะเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนจำนวนมากก็เลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติบโตส่วนกระแสชัดเจนขนาดนี้เลยแหละนะฮะและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่เรียกว่าอยากมีรายได้ประจำนะครับในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะฮะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์นะครับวางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองฮะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้ฮะธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะจ๊ะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมนะครับคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนาะได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยนะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยในวันที่คนส่วนมากครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติบโตส่วนกระแสชัดเจนขนาดนี้นะฮะก็อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปนะครับมาเปลี่ยนที่ดินนะฮะว่างเปล่าของคุณเนี่ยให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าจ้ะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีครับและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายนะฮะคลิกเลยที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับหรือง่ายๆเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรมาเบอร์นี้ฮะ0908965556นะครับ0908965556นะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยเบรกแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาจ้า Best FM

0: เมนต์กรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเง
1: ื่
2: อนไขก่อนต
1: ั
2: ดส
1: ิน
2: ใจทำประก
3: ันภัย
2: ทุกคร
3: ั้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุ

0: ใกล้ๆทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Best FM 89

คปทีร์นั่นเองนะครับกันจากเซียแล้วก็ชองพอลส์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลนะครับเป็น1เพลงของไทล่านะครับชาแนลนั่นเองแล้วก็1เพลง VVV ครับรักคืออริจิเป็นของกิฟต์โมโนโทนนั่นเองนะฮะตอนนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปังมีเพลงใหม่ของทอซีวานมาฝากกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆกันที่นี่เลยนะฮะ Attitude Clinic ครับเขามาเปิดสาขาแรกนะฮะที่ภาคอีสานแล้วก็คือจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับทุกคนเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะฮะเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเรเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะฮะไม่มีเลี้ยงไข้นะเขายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดของการรักษาสิวนะครับและมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะครับส่วนเคสที่ต้องทานยาสิวเนี่ยทางคลินิกนะฮะเขาก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดด้วยเพื่อเช็คค่าตับก่อนด้วยนะครับน้องเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองราคาเริ่มต้นนะครับครั้งละ690บาทคุณจะได้ยากินยาทาถามฟรีไปในคอสเลยนะหรืออยากจะเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวก่อนได้ฟรีนะครับกับคุณหมอไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะมากันได้เลยนะดูโปรโมชั่นและรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook ครับเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นจ้า

แล้ววันนี้นะฮะกับโครงการล่าสุดของหมู่บ้านสุภาพไรครับกับสุภาพไรแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะฮะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์ในโครงการมีทั้งสโมสรสาวว่ายน้ำฟิตเนสส่วนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะและจองช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยนะฮะกับรถยนต์ไฟฟ้า JQ ส่วนลดสูงสุดอีก1ล้านบาทราคาพิเศษนี้คุณได้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้นะครับที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยสุภาพไรจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้าและกิตระดาคอนสตรัคชั่นนะครับเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะแต่คือสถานที่สำคัญนะครับเนาะเรียกว่าเป็นที่มาที่เรียกว่าทุกคนในครอบครัวได้มารวมตัวกันนะครับนะกิตระดาครับรับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยด้วยทีมงานมืออาชีพฮะมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิตระดาคอนสตรัคชั่นฮะ0957966156และติดตามผลงานได้ทางเพจเลยกิตระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้า

ีเมียมเลยนะโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land ครับผมความพิเศษคือที่นี่นะฮะเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกังสดาเลยนะครับถึง31ชั้นเลยนะฮะมาพร้อมนะครับสกายฟาซิลิตี้นะครับสุดอลังการเลยทั้งสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูลนะฮะ51เมตรเลยนะครับวิวเมืองขอนแก่นและส่วนพักผ่อนนะครับที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทั้งมขทั้งโรงพยาบาลนะครับ และแหล่งช้อปปิ้งนะฮะแต่ให้ความเป็น privacy สูงมากห่างไกลจากมลภาวะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดครับผมใครที่กำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่นะครับหรืออยากแวะมาสัมผัสห้องตัวอย่างสวยๆนะฮะมาได้เลยที่เซลแกลเลอรี่นะครับเปิดต้อนรับทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยอยู่ติดถนนมิตรภาพครับเดินทางสะดวกมากนะฮะแล้ววันนี้นะฮะรีนี่นะครับเขายังส่งความสุขผ่านเสียงเพลงมาให้ฟังกันด้วยนะครับกับเพลง Get Me นะฮะสไตล์น่ารักน่ารักนะครับที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นนะฮะไปฟังพร้อมกันเลยครับผม

คุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงนะฮะการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่นะฮะหรือเพื่อการลงทุนนะครับเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางขอนแก่นนะฮะส่งต่อนะครับลูกหลานได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องยกให้ที่นี่เลยลีนี่ขอนแก่นคอนโดไฮไลท์นั่นเองนะฮะระดับ

0: น่ารักมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะมาได้เลยนะครับที่ลินิขอนแก่นนั่นเองนะฮะมาได้เลยโครงการดีๆของสี่พิลานครับผมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะฮะบ่ายโมงหนึ่งนาทีจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนะคะต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะกลับมาอยู่ต่อฟังเพลงกับบางที่นี่นะฮะ Best Radio นั่นเองนะครับตอนนี้พักฟังข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ตีโจมตีสนามบินซาอุตาย12คนเจ็บกว่า300คนเมื่อวันที่10ตุลาคมกลุ่มกบฏฮูตีผู้สนับสนุนอิหร่านในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติคิงกาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอีกครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนบาดเจ็บอีก309คนนับเป็นการโจมตีสนามบินคิงกาลิดครั้งที่3ในรอบ1สัปดาห์โดยการโจมตี2ครั้งก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิต4คนซึ่งโฆษกกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะตอบโต้อย่างเต็มที่ด้านหน่วยงานการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียต้องแจ้งระงับการให้บริการสนามบินชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เผยแพร่คลิปแสดงเห็นถึงผลกระทบจากการโจมตีสนามบินนานาชาติภายในอาคารบริษัท3และ4ถูกโจมตีข้าวของภายในอาคารพังและกระจัดกระจายที่พื้นอาคารเต็มไปด้วยเศษฝุ่นขณะที่สถานทูตหลายประเทศแนะนำพลเมืองของตนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสนามบินและพื้นที่โดยรอบขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุจะพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมกับซาอุดิอาระเบียโจมตีกลุ่มฮูตีหรือไม่ในเร็วๆนี้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบสเอฟเอ็ม

0: เม้นกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
13: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
12: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
1: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
5: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
7: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
9: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: โกโฮเซลสวัสดีครับ
11: โกโกโก We are go.
12: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: Best FM 89

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: หนึ่งเพลงนี้นะคะจากพี่ตินานะครับหนึ่งเพลงสุดฮิตในยุค90เลยพูดอีกทีนั่นเองนะฮะแล้วก็กอดหน้านานนะจ๊ะทุกคนหนึ่งซิงเกิลนะครับของทีน่าชีแนะนำเป็นเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันกับเมลาโทนินนั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับหนึ่งซิงเกิลนะครับฮูตี้ฟูตี้เวอร์ชั่นรีมิกซ์นั่นเองนะฮะและทอร์ซีวานกับพาร์ตี้นั่นเองนะครับที่มีฟีลกลิ่นอายของเพลงมิวสิกของมาดอนน่ามาอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะครับลงตัวสุดๆเลยบ่ายโมงกับ30นาทีทุกคนเดี๋ยวเบรกหน้าเป็นเพลงช้ากันหน่อยดีกว่านะแต่ตอนนี้แน่นอนฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสิ่งดีๆการที่นี่เลยม.ศรีปทุมขอนแก่นนะครับผมเนาะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5นะครับม.เอกชนที่ดีที่สุดในประที่ไทยเลยตอนนี้เขาเปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70นะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 นะครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะสามารถมาสมัครกันได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นสมัครภายใน15ตุลาคมนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทฮะ2เบอร์โทรติดต่อครับ043224111หรือ092537นะครับ4400นั่นเองฮะเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยนะครับที่นี่มหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นจ้าก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราไปบีกกันก่อนนะบ่ายโมง32นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าอย่างที่บังบอกไปเพลงช้าเพราะรออยู่ฮะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เมนต์กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ cash พร้อมใช้เงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต
5: ้กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Lerneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Lerneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Lerneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINEพิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: ที่หลักของแบรนด์เรามุ่งมั่นสกัดซุปไก่สกัดที่มีคาโนซีนดื่มแบรนด์ทุกเช้า

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: หนึ่งเพลงนี้ชั่วคราวหรือครั้งคืนตลอดไปนะครับออริจิเนี่ยเป็นของพี่ใหม่เจริญปุระแต่เวอร์ชันนี้เป็นของน้องเอมิมาถ้าอ่านไม่ผิดนะนะครับเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ที่พร้อมมากๆเลยนะครับผมว่าเธอรักจริงไม่ใช่หลอกหลอกเธอแล้วก็ฟรีนะครับงานจากK-POP Demon Hunter นะครับเขียวเหลืองแดงนะครับงานจากน้องปานและ The Toys นั่นเองแล้วก็Someone ในวงเล็บสรณะนะครับงานใหม่ล่าสุดจาก Everybar Kaba นะฮะมี MV ออกมาให้เราได้ชมเราด้วยนะแล้วก็เมื่อไหร่จะมีในวงเล็บมีใจให้กันนะครับผมเนาะจาก Blackheart นั่นเองฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับ19:58 แล้วแน่นอนนะฮะปังมีสิ่งดีๆมาให้ทุกคนได้มาใช้บริการกันด้วยที่นี่เลยกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนั่นเองนะฮะที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าสามารถจัดงานได้ทุกประเภทและทุกขนาดเลยอย่างเช่นนะครับการจัดงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตนะฮะงานแข่งขันกีฬาก็สามารถจัดได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเราเนี่ยคือพันธมิตรครับที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานนะครับของคนทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพหาประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันเลยทีเดียวนะฮะพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับ

0: ประทับใจทุกคนแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับคัชได้เลยนะครับติดต่อเบอร์นี้เลย0953719554จ้าและใครกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์เบี้ยเซฟๆหลักร้อยนะครับตอบโจทย์แน่นอนสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายนะฮะมาได้เลยนะครับเบี้ยหลักร้อยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนจ่ายได้เป็นเงินสดก็ได้หรือจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ดีครับผมหนอเลือกได้เลยบัตรที่คุณสะดวกเลยนะฮะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะอุ่นใจทุกเส้นทางแน่นอนนะครับกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายนะฮะสามารถซื้อได้เลยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอดไลน์นะครับแอดกรุงศรีออโต้หรือโทรนะครับ0432094400นะฮะสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าโอเคทุกคนบ่าย2โมงตรงเลยเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่เบสเรดิโอจ้า
1: สถานีวิทยุเบสเรดิโอ FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ทรัมป์ย้ำแจกจริง 5,000 ดอลลาร์หากชนะการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวปราศัยในการหาเสียงที่เมืองคลาสวิลล์ในรัฐเทนเนสซีเมื่อวันที่10ตุลาคมโดยยังให้คำมั่นว่าจะมอบเงิน 5,000 ดอลลาร์ให้กับพลเมืองสหรัฐที่บรรลุนิติภาวะทุกคนหากพรรครีพับลิกันสามารถคว้าชัยชนะและครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาของรัฐสภาในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าจะทำให้การลดภาษีฉบับทรัมป์มีผลบังคับใช้อย่างถาวรทรัมป์กล่าวบนเวทีปราศัยว่าชักชวนให้กลุ่มผู้สนับสนุนขาวลงไปใช้สิทธิ์คะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะเริ่มขึ้นในวันที่14ตุลาคมและวันเลือกตั้งจริงในวันที่3พฤศจิกายนโดยเรียกร้องผู้คะแนนร่วมการส่งรีพับลิกันกลับเข้าสู่รัฐสภาโดยทรัมป์หวังจะพลิกแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่พรรคของประธานาธิบดีมักจะเสียคะแนนเสียงในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมและบอกว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเราทำผลงานได้มากกว่าประธานาธิบดีคนไหนๆไม่เคยมี2ปีแรกของใครยิ่งใหญ่เท่าเรามาก่อนและในสมัยแรกของเขาก็ทำไว้อย่างยอดเยี่ยมมากนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวติดตลกถึงแนวคิดในการตั้งชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่โดยเผยว่าสหรัฐควรมีแม่น้ำและมหาสมุทรเป็นชื่อของตนเองก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งโดยขอให้เปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรทรัมป์หรือมหาสมุทรแห่งทวีปอเมริกาขณะเดียวกันเขายังคงยกเว้นแม่น้ำฮัดสันไว้โดยให้เหตุผลว่าเฮนรี่ฮัดสันได้ทำหน้าที่เดินเรือไว้อย่างดีแล้วตั้งแต่ในอดีตขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าวเบสเรดิโอจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทะสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธนากุล Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
1: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด

0: เลือกแต่ A-Choice
1: ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
8: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
10: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
12: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
13: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
14: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
16: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลั
17: สBest FM 89
18: Best FM 89
17: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ที่แล็บของแบรนด
1: ์ Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: พลงที่นี้นะคะมีชื่อว่า Man and Me นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะหลากหลายเพลงเลยมีลิกับเมอร์ครับเวอร์ชันนี้ขึ้นใจนะฮะแล้วก็ชินจากมาลิครับเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะครับรักเก่าเหงานะครับงานจากน้องฝนนภัสนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ชันเดียวกันนะฮะและแน่นอนตอนนี้อีกหนึ่งเพลงรักในเบรกนี้นะครับจากน้องบีมวรานันท์นั้นเองห้ามน้ำตาจ้าก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันจากทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้นะครับแน่นอนกับที่นี่ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมจ๊ะว่าคนเนี่ยซื้อบ้านน้อยลงเนาะแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะครับทางการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักเนาะเรียกได้ว่าเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะฮะและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยโดยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณต้องตะเริ่มต้นจนสามารถทำกำไรนะครับให้คุณได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนาะการเลือกบริษัทรับเหมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเลือกนะฮะ บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีนะจ๊ะต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ธนากรดีวอลล์เมนต์กรุ๊ปนะฮะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองจ้าการันตีเลยนะด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยอย่างที่บอกฮะในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่าครับมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปจ้ามาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลยและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายนะฮะคลิกดูได้เลยที่ธนากรดีวอลล์เมนต์กรุ๊ปนั่นเองนะจ๊ะหรือโทรเบอร์นี้เลย090ครับ896-5556นั่นเอง090-896-5556นะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนเนาะต้องธนากรดีวอลล์เมนต์กรุ๊ปเลยจ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: อพาร์ตเมนต์กรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซลโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้กู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายมเล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายมแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโ
1: อ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Best FM 89

หนึ่งซิงเกิลนี้ออริจินเป็นของซักครับนั่นเองนะคะเพลงนี้ชื่อว่าใกล้นะครับเวอร์ชันนี้น้องเบวาริสราร้องไว้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นสาวๆเพรสเซลนั่นเองต้องชอบแค่ไหนในวงเล็บ First Love นั่นเองนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวปังจะมีอีกหนึ่งเพลงของ 4EVE มาฝากกันด้วยเหงาเข้าใจนะครับออริจินเป็นของพี่ปานธนพรเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงนะครับสำหรับที่นี่เลยนะฮะโครงการหมู่บ้านสุภาลัยนะครับโครงการล่าสุดเลยกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็ส่วนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะทำการกินอาสตายุโรปนะฮะแล้วจะบอกว่าช่วงนี้พิเศษมากๆเลยถ้าคุณมาจับจองบ้านในโครงการนี้นะครับรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุดอีก1ล้านบาทราคาก็มีให้คุณได้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทครับไปจนถึง15ล้านบาทเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมากันได้ฮะที่โครงการเลยหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ตอนนี้ได้เลยสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือโทร1720จ้านะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังอีกหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะครับจากสาวๆ 4EVE เหงาเข้าใจนั่นเองจ้า

0: ปะเนี่ย
1: Best FM 89
2: หนึ่งเพลงนะครับจากใหม่ดาวิกานั่นเองนะฮะชอบปะเนี่ยนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นเหงาเข้าใจนั่นเองนะคะเป็นเวอร์ชั่นของสาวโฟอีฟอริจิตเป็นของพี่ปันธนพรนั่นเองนะครับตอนนี้แนะนำอีกหนึ่งโครงการของหมู่บ้านเลอร์นีโอกันก่อนนะสำหรับเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39นะครับเนาะบ้านในโครงการที่อยู่อาศัยร่มรื่นเพื่อนบ้านน่ารักครับเดินทางก็สะดวกนะไม่ท่วมนะครับสร้างความสุขให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวแน่นอนนะฮะสำหรับที่โครงการนะครับเรามีบ้านให้เลือกครบทุกฟังก์ชันให้ลงตัวกับชีวิตคุณและครอบครัวเลยพบดีลสุดพิเศษฮะชมบ้านนะ

ครับในโครงการตุลาคมนี้รับโปรแรงแปลงปล่อยของเลยนะฮะบ้านเดี่ยวหรูแปลงสวยครับที่ดินเยอะฟังก์ชันครบแล้วก็คุ้มทิศเหนือทิศใต้มาก่อนก็เลือกได้ก่อนเลยนะฮะที่สำคัญน่ะคือรับข้อเสนอเดียวกันกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026เลยก็คือส่วนลดบวกของแถมและท็อปอัพโบนัสพิเศษแบบจัดเต็มเลยนะฮะสำหรับโครงการลุงนี้โอนเล่เมืองสีจันทร์39นะครับเดินทางสะดวกฮะ5นาทีโดยประมาณก็ถึงตลาดหนองใหญ่และ8นาทีโดยประมาณถึงแมคโครละครับ9นาทีโดยประมาณก็ถึงโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเลยแล้วนะครับหนอสนใจนะครับมาได้เลยรับราคาพิเศษ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะครับปกติเนี่ย 4.49 ล้านบาทนะแล้วยังมีของแถมให้อีกเพียบเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากมารับบ้านใหม่ในปีนี้นะครับมาเลยดีลสุดคุ้มที่สุดแห่งปีแล้วเนี่ยครับเลนีโอฮะมาเลยนะครับติดต่อได้เบอร์นี้0834366643หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ LENEO จ้า

แล้ววันนี้ฮะทุกคนถ้าพูดถึงนะคะการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่เนาะหรือเพื่อการลงทุนเก็บเป็นทรัพย์สินนะครับแน่นอนนะครับนะที่นี่ครับรีนี่ขอนแก่นนั่นเองทรัพย์สินใจกลางขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้ตอนนี้ต้องยกให้รีนี่ขอนแก่นนะครับคอนโดไฮไรส์นะฮะระดับพรีเมียมเลยโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land นะฮะความพิเศษคือที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกลางสดานถึง31ชั้นเลยมาพร้อมสกายฟาซิลิตี้นะครับสุดอลังการเลยทั้งสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูลเลยนะเธอ50เมตรอะวิวเมืองขอนแก่นนะครับและส่วนพักผ่อนที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูใกล้ชิดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งมขทั้งโรงพยาบาลและแหล่งช้อปปิ้งนะครับแต่ให้ความเป็น privacy สูงมากห่างไกลนะครับจากมลภาวะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดฮะใครกำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่หรืออยากแวะมาสัมผัสห้องตัวอย่างสวยๆนะครับเซลล์แกลเลอรี่เปิดต้อนรับทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยติดถนนมิตรภาพเดินทางสะดวกมากครับผมมาได้เลยวันนี้เรนี่ฮะเขายังส่งความสุขผ่านเสียงเพลงมาให้ฟังกันด้วยนะครับกับเพลง Get Me นั่นเองนะฮะซึ่งจะบอกว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากๆนะฮะและจะทำให้คุณเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นไปฟังพร้อมกันเลยครับกับเพลงนี้ฮะ

0: นะครับก็อย่าลืมนะครับมาจับจองกันได้เลยสำหรับโครงการรีนี้ขอนแก่นนั่นเองนะฮะคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมโครงการล่าสุดของ CP Land จ้าเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบิ๊กหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: หมาล่า3คนวูบหมดสติคาห้องครัวเมื่อเวลา 10:20 นาทีของวันที่11ตุลาคมศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการรับแจ้งจากสายด่วน1669ว่ามีผู้หมดสติ3คนภายในห้องครัวของร้านหมาล่าภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพร้อมรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลบางพลีโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการและโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิเข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบผู้หมดสติเป็นหญิง2คนและชาย1คนภายในห้องครัวมีกลิ่นแก๊สรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงเร่งปิดวาล์วแก๊สก่อนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนายปองโพพนักงานร้านเปิดเผยว่าขณะเดินเข้ามาในร้านได้กลิ่นแก๊สรุนแรงมากจนแสบจมูกแสบคอเมื่อตรวจสอบในห้องครัวพบว่ามีการเปิดแก๊สทิ้งไว้โดยไม่มีการเปิดหน้าต่างหรือที่ระบายจากนั้นเริ่มพบพนักงานทยอยหมดสติทีละคนรวมทั้งหมด3คนจึงคาดว่าเกิดจากการสะสมของแก๊สในพื้นที่อับอากาศขณะที่นายแม็กพนักงานอีกรายข้อมูลสอดคล้องกันว่าผู้ประสบเหตุทั้ง3คนกำลังช่วยการเตรียมเปิดร้านก่อนจะค่อยล้มฟุบไปทีละคนเมืองต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากแก๊สรั่วไหลร่วมกับการระบายอากาศไม่เพียงพออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: Best FM

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: โคโฮเซลสวัสดีครับ
6: โกโกโก We are Go Hotel
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: อบการ
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
13: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล
0: ่อไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: นีโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
3: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: ยิ่งฟังยิ่งพอนะเพลงนี้ส่วนตัวนะครับBad Mixi Ha Writing For นะครับ Everyday จากArena Grande ด้วยนะฮะ Beauty In You จากปลายฝันมาการ์เร็ตเฮงนั่นเองหรือว่าน้องแจ็คกี้แจ็คการีนนั่นเองนะฮะรักที่พอดีนะครับงานจากเฟลโลเนาะโอเคตอนนี้นะครับบ่าย 3:34 นาทีฮะแน่นอนก่อนที่เราจะมาฟังเพลงกันต่อฝากกันไว้ด้วยนะครับในเบรกนี้สำหรับน้องๆเด็ก70ทุกคนเลยม.ศรีปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครแล้วนะฮะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6เนาะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะถ้าสมัครภายใน15ตุลาคมนี้นะครับรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุดนะฮะ 20,000 บาทเลยไม่ต้องรอจบการศึกษานะจ๊ะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับสอบถามเพิ่มเติม2เบอร์นี้เลย0432241115แล้วก็0925374400นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะมาเลยสีปทุมขอนแก่นครับผมเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนฮะเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันจ้า
0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio

0: Development Groupจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแ

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
1: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ได้ละทุกคนไปเลยมาการ์เรน่าทุกคนไปได้ละเลยกูสบายนะได้ละทุกคนไปเลยมาการ์เรน่าเอ้มาการ์เรน่า

สวิสเบสนั่นเองนะครับงานจากสาวๆอาสป้าเนี่ยฮะแล้วก็ทาดาลาสายนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็บูมพลานั่นเองนะครับจากสาวๆเลิศเลิฟรีนั่นเองกู๊ดกู๊ดบายนะฮะงานจากคาวาซาละ1เพลงล็อกเป้าครับผมไดส์รีสนั่นเองนะครับแล้วก็น้องมัชชาฮะกับคอมพิคเทดนั่นเองมาตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะฮะ15นาฬิกากับอีก58นาทีละมาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้ที่นี่เลยนะAttitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าเขาอะมาเปิดสาขาแรกนะครับที่ภาคอีสานแล้วก็คือจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับมีคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันเลยนะครับและไม่มีเลี้ยงไข้นะเขายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะฮะที่คลินิกยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะส่วนนิคิที่ต้องทานยาสิวฮะทางคลินิกเขาอ่ะก็มีการโคกับระบบตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทครับจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยส่วนท่านไหนที่อยากจะมาปรึกษาปัญหาผิวก่อนได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอก่อนได้เลยเนาะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะ Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าและอย่าลืมครับกับงานดีๆงานนี้กงมารันครั้งที่2นั่นเองนะครับงานวิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้แล้วนะครับที่ริมบึงแก่นนครนั่นเองนะฮะซึ่งจะบอกว่างานนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็น

0: สายวิ่งสายชิลนะครับมาได้เลยทุกเพศทุกวัยนะครับวิ่งได้สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยกับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพครับระยะทางกำลังดีเลย 3.8 กิโลเมตรเท่านั้นเนาะไม่ใช่การวิ่งเดียวนะแต่คือการได้มารวมตัวของคนรักสุขภาพครับบรรยากาศเป็นแค่นี้สนุกอบอุ่นแน่นอนพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสารอร่อยเตรียมไว้ให้กับผู้เข้าร่วมอย่างเต็มที่เลยวิ่งเสร็จแล้วนะครับก็มาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อได้เลยนะฮะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพดีๆไปด้วยกันจัดโดยคณะกรรมการสมาคมนะครับบึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะงานนี้นะบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งสายชิลนะครับงานนี้คุณห้ามพลาดเลยนะครับเรามากันที่กงมารันครั้งที่2มาวิ่งให้สนุกสุขภาพดีไปด้วยกันครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะที่แฟนเพจ Facebook นะครับเซิร์ชเลยว่ากงมาพาวิ่งราคาบัตร800บาทวิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนหรือโทรติดต่อคุณหงได้เลยนะครับ0864788566ฮะโอเค16นาฬิกากับอีก1นาทีครับปังส่งทุกคนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาอยู่ต่อกับน้องปิโกสวยๆนะครับส่วนปังเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเหมือนเดิมที่นี่ Best Radio ฮะสวัสดีจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รัฐบาลโชว์ผลงานปีงบ69ปิดเว็บพนันกว่า 900,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกโดยกระทรวงดีอีร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการแบ่งเป็นข้อมูลจากมาตรการเชิงรุกของกระทรวงดีอีจำนวน 749,546 รายการข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 85,661 รายการพร้อมกันนี้กระทรวงดีอีได้ประสานความร่วมมือแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 109,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบสถิติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่27กันยายนถึง3ตุลาคม69มีคดีรับแจ้งผ่านทางไทยโปลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านซึ่งเมื่อเทียบกับช่วง 20-26 กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง95คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายลดลง1ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลย้ำว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลเบาะแสขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดา

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: รุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พล
9: ัสสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
11: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
12: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
11: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บ้านหวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ก็เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
4: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

สวัสดีวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังชาวเบสทุกท่านเลยต้อนรับเข้าสู่เบสนะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยนะจ๊ะรับช่วงต่อจากดีเจปังคุงนะคะวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่12ตุลาคมตรงนี้หลายท่านก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะฟิตแอนด์เฟิร์มในการทำงานเพราะว่าพรุ่งนี้ได้หยุดแล้วยังไงก็ขอให้มีความสุขกันนะคะสำหรับบรรยากาศเลิกงานตรงนี้ด้วยเดี๋ยวฟังเพลงชิลๆกันกับคุณดีเจปังคุงด้วยนะคะตั้งเพลงไว้ให้ยอมตั้งแต่หน้าประตูนะคะหนึ่งซิงเกิลเก่าๆเนาะ001นะจ๊ะคุณด้วยสำหรับข้อความนะแฟนเพจ Base 89 หนึ่งข้อความน้องมาจุดจุ๋ยวันนี้ขอเพลงที่ปรึกษา 4E รอสักครู่เดียวค่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39นะคะถ้าคุณกำลังมองหาซื้อบ้านสักหลังบ้านในโครงการที่อยู่อาศัยสบายนะร่มรื่นต้นไม้ใบหญ้าเยอะนะจ๊ะเพื่อนบ้านก็น่ารักนะเดินทางสะดวกที่สำคัญคือน้ำไม่ท่วมสร้างความสุขนะคะให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเรียนเชิญได้เลยนะคะที่โครงการเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์จะบอกว่าเรามีบ้านให้คุณเลือกครบทุกฟังก์ชันนะคะลงตัวนะกับการใช้ชีวิตของคุณแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะพบดีลพิเศษชมบ้านในโครงการตุลาคมนี้คุณจะได้รับโปรแรงแปลงปล่อยของบ้านเดียวรูปแปลงสวยที่ดินใหญ่ฟังก์ชันครบคุมนะคะชอบที่เหนือที่ใต้นะคะไปก่อนได้เลือกก่อนเลยและก็ที่สำคัญในช่วงนี้คุณจะได้เสนอข้อเดียวกันข้อเสนอเดียวกันนะคะกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026ส่วนลดของแถมจัดเต็มท็อปอัพโบนัสนะคะงานนี้พิเศษจุกๆไปเลยเป็นข้อเสนอเดียวกันกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026แต่ด้านของโครงการเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองนะคะบ้านเดี่ยวพรีเมียมสร้างใหม่โซนสุดท้ายโซนนี้ไพรเวทสุดๆไปเลยแล้วก็ตั้งอยู่บนทำเลดีด้วยนะคะติดถนนเลี่ยงเมืองไปสีจันทร์39เดินทางเพียง5นาทีถึงตลาดหนองใหญ่เดินทางเพียงแค่8นาทีถึงแมคโครและเดินทางเพียง9นาทีถึงโรงพยาบาลศูนย์ค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้รับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.99 จากปกติ 4.49 ล้านอย่างที่บอกไปมีของแถมอีกเพียบนะคะแล้วก็ยังคงมีความน่าสนใจมากมายในโครงการระบบ Eco Airflow ซึ่งถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เดียวนะคะของเลอร์นิโอเป็นนวัตกรรมบ้านเย็นนะคะที่ช่วยทำให้บ้านของคุณนั้นเป็นบ้านประหยัดพลังงานเป็นยังไงต้องไปเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเองแล้วล่ะนะคะแล้วก็ไปเอาดีลที่คุ้มที่สุดของปีด้วยเรียนเชิญคุณไปชมบรรยากาศโครงการกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่083-436-6643แล้วก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยเครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO นะคะขอบคุณด้วยสำหรับเลอร์นิโอค่ะ

0: ต่อเนื่องการสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะไปที่นี่คุณจะเห็นป้ายรางวัลมากมายเลยนะเป็นเครื่องการันตีนะคะในเรื่องของฝีมือในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจบอกต่อนะเป็นจำนวนมากก็นำมานะคะซึ่งรางวัลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นท็อประดับประเทศค่ะยอดใช้ HA Filler Restylane Neuramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศค่ะ Pico รวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานอเมริกาแล้วก็ยังมีรางวัลระดับประเทศมากมายเลยนะคะไปดูที่คลินิกได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อให้ลูกค้านั้นวางใจในเรื่องของฝีไม้ลายมือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ารางวัลเหล่านี้นะคะออกมาจากบริษัทต้นสังกัดผลิตภัณฑ์โดยตรงเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าที่นี่ใช้ของแท้ผ่านมาตรฐานอย.แน่นอนค่ะช่วงนี้มีบริการมากมายเลยนะคะลองคลิกเข้าไปดูโปรโมชั่นนะประจำเดือนตุลาคมนี้ทาง Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์นะคะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลิมินิวเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลิมินิวเอ็กซ์พลัส
0: ช่วงนี้ท่านใดที่กำลังจะหาวิตามินในการบำรุงตัวเองทานนะคะวันนี้อยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกันกับวิตามินจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอลินามิน X Plus กันไว้เหมาะสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทำงานหนักมาทั้งวันค่ะและที่สำคัญคือเป็นวิตามินที่มาในรูปแบบเม็ดเล็กนะคะดังนั้นทานง่ายใครที่ยังไม่คุ้นชื่อนะคะจำไว้อลินามินX Plus นะคะเพิ่มเติมให้ในส่วนของส่วนประกอบค่ะมีเฟอร์ซันไทามีนนะคะอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมได้เร็วและง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมถึงแคลเซียมแพนโทไทเนตด้วยช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดนะคะคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณค่ะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร 083-436-6643 แล้ว

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
8: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
10: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
9: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
10: และใกล้
9: ขอกู้กับข่าวกับ cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
11: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอปกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
12: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
13: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

1ซิงเกิลค่ะห้ามน้ำตาน้องบีมวรนันท์นะคะเป็นเบสเรคคอมเมนต์นะประจำเดือนนี้นะคะแนะนำเพลงใหม่ๆให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้โฟอีฟด้วยนะคะน้องไม้นะส่งข้อความมาขอบคุณพี่ปุ๋ยสุดสวยว่าอย่างนี้ทุกที่ที่เราได้ไปด้วยกันทุกครั้งที่เราได้จูงในชั่วโมงนี้นะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของการอยู่อาศัยนะที่ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่หรือเพื่อการลงทุนนะคะเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางเมืองขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้ตอนนี้ต้องยกให้รีเน่ขอนแก่นนะคะคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมค่ะโครงการใหม่ล่าสุดนะคะจาก CP Land เลยต้องบอกว่าความพิเศษที่นี่นะคะเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกังสดานนะคะถึง31ชั้นที่สำคัญคือมาพร้อมกับ Sky Facility สุดอลังการค่ะมีสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูลนะคะ51เมตรวิวเมืองขอนแก่นด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีสวนพักผ่อนที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูและก็ที่สำคัญคือทำเลตรงนี้ใกล้กันนะคะกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งหมอขอทั้งโรงพยาบาลและก็รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งแต่ให้ความเป็น privacy สูงมากนะคะห่างไกลจากมลภาวะรถติดฝุ่นนะแสงสีเสียงรวมถึงความแออัดด้วยดังนั้นนะคะใครที่กำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่หรืออยากจะแวะมาสัมผัสห้องตัวอย่างสวยๆเซลล์แกลเลอรี่นะคะเปิดต้อนรับทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นติดถนนมิตรภาพนะคะการเดินทางสะดวกมากๆค่ะและก็วันนี้นะคะรีเน่เขาก็ยังส่งความสุขนะผ่านเสียงเพลงมาให้ฟังกันด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่า Get Me เป็นเพลงสไตล์น่ารักน่ารักนะคะให้คุณได้เข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

ในชั่วโมงนี้เสิร์ฟนิวรีลีสให้ได้ฟังการเพิ่มเติมนะคะชื่อเพลงว่าเขียวเหลืองแดงโอ้เหมือนแบบว่าไฟจราจรเลยเนาะ Get High ค่ะซิงเกิลใหม่นะของปันแล้วก็ The Toys ด้วยนะคะทิ้งท้ายกันในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะใครที่ช่วงนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของสิวเรียนเชิญได้เลยนะคะที่นี่เป็นคลินิกรักษาสิวที่ดีมากไม่มีการเลี้ยงไข้นะคะแล้วก็มีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวว่าวันนี้นะคะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของสิวหลุมสิวรอยดำรอยแดงรอยที่เกิดจากสิวนะคะคุณหมอจะสแตนบายอยู่ที่คลินิกประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นนะคะแนะนำว่าสามารถจะเข้าไปปรึกษากันก่อนได้ฟรีเพื่อที่จะวางแผนการรักษาเฉพาะรายด้วยนอกจากนี้ค่ะที่คลินิกของเรายังมีเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้านะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยดังนั้นคุณผู้ฟังจะได้เห็นพัฒนาการบนใบหน้านะคะตั้งแต่ before ไปจนถึง after นะคะรักษาเสร็จแล้วใบหน้าดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะเครื่องมือตัวนี้ก็จะมีการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยมากไปกว่านั้นนะคะคลินิกเราก็ยังเน้นในเรื่องของความปลอดภัยสูงที่สุดใครที่อยากจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่นะคะสำหรับบางเคสนะทางคลินิกเขาก็ได้มีการโคนะคะกับแล็บตรวจเลือดเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อให้การรักษาสิวได้ผลดีนะคะรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทคุณก็จะได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยลองเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะคะคุณผู้ฟังคลินิกจะตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้า

0: ให้เลยนะคะหรือลองเข้าไปดูในเรื่องของรีวิวทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะขอบคุณปิดท้ายสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะธนากุล Development Group นะคะที่นี่เป็นบริษัทรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ดังนั้นหากวันนี้คุณมีความสนใจทำการลงทุนในการสร้างหอพักรวมไปถึงอพาร์ตเมนต์ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราได้เลยที่นี่จะมีทีมงานที่ช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์วางแผนช่วยคุณค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้แต่นั้นมือใหม่ที่อาจจะก้าวเข้ามาทำธุรกิจนี้ก็ไม่ต้องกังวล นะคะว่าเราลงทุนไปเท่านี้เนี่ยมันจะเริ่มคืนทุนเมื่อไหร่และจะเริ่มเป็นเสือนอนกินกำริกำไรมาเมื่อไหร่นะคะจุดนี้เราก็จะมีทีมงานช่วยวิเคราะห์ในเรื่องของผลตอบแทนให้ด้วยนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีดีกรีที่เรียกว่าเป็นการส่งมอบงานตรงเวลานะตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงซึ่งคุณผู้ฟังนี่สามารถจะตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการค่ะใครที่สนใจค่ะช่วงนี้เรามีบริการประเมินหน้างานฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นเพียบติดต่อธนากุล Development Group นะคะได้เลยที่เบอร์นี้090-896-5556ค่ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: ถูกเสือโคร่งขย่ำเสียชีวิตหลังแอบเข้ากรงภายในสวนสัตว์ที่ประเทศอังกฤษสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเกิดเหตุชายคนหนึ่งถูกเสือทำร้ายหลังจากเจ้าตัวเข้าไปในส่วนจัดแสดงเสือภายในสวนสัตว์ยอร์คเชียร์ไวลด์ไลฟ์พาร์คใกล้กับเมืองดอนคาสเตอร์ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษเมื่อเวลา 13:30 นวันที่10ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซาวยอร์คเชียร์เปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวเข้าไปในกรงเสือจากนั้นเสือได้ทำร้ายเขาส่งผลให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสทางหน่วยฉุกเฉินได้รีบไปยังเกิดเหตุแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่แม้บุคลากรทางการแพทย์จะพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่สุดท้ายก็ได้รับการยืนยันว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเสือยังอยู่ในส่วนจัดแสดงหลังเกิดเหตุและไม่มีความเสี่ยงต่อสาธารณชนและได้อพยพผู้เข้าชมทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้วนอกจากนี้ทางตำรวจยังระบุว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตรับทราบข่าวแล้วและได้รับการดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญขอส่งกำลังใจไปพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้หลังเกิดเหตุทางสวนสัตว์แจ้งว่าสวนสัตว์ปิดทำการหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับส่วนจัดแสดงเสือและกำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้มาเยือนพนักงานและสัตว์ต่างๆถือเป็นสิ่งที่สวนสัตว์ให้ความสำคัญสูงสุดขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถาน

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
1: อัลลินามินเอชพลัส
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: อัลลินามินเอชพลัส
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
1: อัลลินามินเอชพลัส
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: อัลลินามินเอชพลัส
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
4: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุบโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: โกโฮเซลสวัสดีครับ
9: โกโกโก We are go
10: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
5: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้ว

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ซิงเกิล PNV นะคะชื่อเพลงว่าไวต่อความรู้สึกนะ Sensitive นะคะ Original คือ Kiss Me 5นะจ๊ะบางคนก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากเนาะต้องข่มใจตัวเองไว้ไม่ให้รู้สึกมากไปกว่านี้หรือมันจะแย่เอาในเบรกนี้ขออนุญาตพักสักครู่เดียวนะคะพักเบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับกรุงศรีคาฟอร์แคชเครียดไหมช่วงนี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินไหมคะบางคนก็ใช้เงินเดือนชนเดือนบางคนหาเช้ากินค่ำหรือถ้าสมมุติว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เราพอจะคาดเดาได้อะค่าน้ำค่ารถค่าไฟค่าบ้านคือมันก็ยังโอเคเนาะแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายบางประเภทที่มาในวันที่เราเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอย่างเช่นการล้มป่วยของคนในครอบครัวน้องหมาน้องแมวป่วยนะหรือว่าบางทีเนี่ยบ้านพังรถพังอะไรก็ตามมือถือพังอย่างเงี้ยมือถือหายอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็ต้องมาใช้เงินจำนวนมากๆเข้าแต่ละมือแต่ละเดย์นี่หาเงินก็ยากยังจะมาเจอเรื่องราวเหล่านี้บางคนนี่มืด8ด้านนะคะจะไปยืมใครทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยจะดีนะว่ากันง่ายๆก็ไม่ค่อยอยากให้ยืมและมือเพื่อนฝูงนี่คือบล็อกเฟซนะจ๊ะเพื่อนฝูงคือบล็อกเฟซอีกครั้นจะไปกู้หนี้นอกระบบนามบงนามบัตรหย่อนตามบ้านจังสั้นติดมันจะคือไหมคุณภาพชีวิตเรามันจะปลอดภัยไหมดอกเบี้ยโหดๆการมาทวงหนี้โหดๆอย่างนั้นเหรอก็คงจะไม่แฮปปี้มาเดี๋ยววันนี้มีทางออกให้วันนี้ต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ค่ะปรึกษาคาฟอร์แคสต์กับเราให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติไวนะคะรับเงินไวสุด1ชั่วโมงค่ะที่สำคัญคือทางแบงค์เนี่ยเขาจะมีวงเงินสำรองเนาะเอาไว้ให้คุณนะคะเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินคำถามคือถ้าฉันไม่ใช้ล่ะฉันจะต้องมาเสียดอกเสียอะไรไหมเงินส่วนนี้ไม่ใช้ไม่เสียดอกอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นวงเงินเอาไว้ให้สำรองใช้ยามฉุกเฉินเนาะดังนั้นนะคะไม่ใช้ไม่เสียดอกใดๆทั้งสิ้นที่สำคัญดอกเบี้ยของเราเป็นลดต้นลดดอกนะคะโปะได้ด้วยยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะคาฟอร์แคชต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ขอกู้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์สมัครได้เลยวันนี้นะคะกรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเป็น LINE @กรุงศรีออโต้ค่ะโทร043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะตลกไม่หยอกบอกคาฟอร์แคชเพราะว่าทางออกเนี่ยใกล้กว่าที่คิดแล้วก็ย้ำนะคะว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวบางทีรถเราได้วงเงินเยอะเราไม่มีความจำเป็นใช้เยอะเราก็เอาแค่วงเงินที่เราต้องการแค่นั้นแล้วก็ใช้หนี้ใช้สินกันไปตามระบบของเขาเพราะว่าเขาก็จะมีมาให้คุณดูเนาะว่าคุณจะชำระกี่งวดกี่งวดนะคะ12งวดชำระคืนเท่านี้24ชำระคืนเท่านี้48เท่านี้72เท่านี้84เท่านี้คุณเอาที่คุณคิดว่าคุณจะส่งต่อเดือนกลับเข้าไปเนี่ยถูกต้องนะคะแค่นี้คุณก็ไม่มีประวัติเครดิตบูโรแล้วถึงวันนึงเนี่ยคุณต้องการจะใช้เงินขึ้นมาอีกเนี่ยคือเครดิตคุณมันก็จะดีนึกภาพออกไหมเครดิตมันดีนะคะจะกู้หนี้ยืมสินอีกรอบหนึ่งมันก็จะง่ายนะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวคำนี้จะไม่ขึ้นใจขอบคุณด้วยสำหรับคาฟอร์แคชนะคะรถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะI'm making it. ขอบคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะหรือว่าบางคนก็จะติดปากหมอน้ำหวานหมอน้ำหวานเนาะนะคะจุดนี้เนี่ยเมื่อคุณไปที่คลินิกของเรานะคะคุณก็จะได้เห็นป้ายรางวัลมากมายนะเป็นรางวัลระดับประเทศนะคะบ่งบอกในเรื่องของฝีมือค่ะในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการของเราทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจค่ะบอกต่อนะจนกลายเป็นที่นิยมนะคะก็นี่แหละนำมาซึ่งรางวัลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นท็อประดับประเทศค่ะยอดใช้ HA Filler Restylane Neuramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศค่ะ Pico รวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานอเมริกาแล้วก็ยังมีรางวัลมากมายระดับประเทศทั้งนั้นนะเพื่อให้ลูกค้านั้นเกิดความมั่นใจนะคะว่าที่นี่คุณหมอเก่งนะลูกค้ามาใช้แล้วเขาเรียกว่ามีการกลับมาใช้บริการซ้ำแล้วก็ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ผ่านอย.จากต้นสังกัดโดยตรงนะคะเพราะว่ารางวัลเหล่านี้เนี่ยก็เป็นรางวัลที่ออกมาจากบริษัทต้นสังกัดของผลิตภัณฑ์นั้นๆมอบให้เราเนาะดังนั้นเนี่ยตัวยาแท้แน่นอนนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นมากมายนะในช่วงของแบบว่าปลายปีจะใช้หน้าในช่วงสิ้นปีจะไปเที่ยวในช่วงแบบว่าเขาดงเขาดาวกับพงกับผู้รีบทำหน้าเลยเพราะว่าหลายๆหัตถการมันจะต้องใช้เวลาในการเซตตัวนะคะต่ำๆคือ1เดือนนะต่ำๆคือ1เดือนคุณจะฟิลเลอร์คุณจะโบท็อกคุณจะอัลตราฟอร์เมอร์คุณจะยกกระชับร้อยไหมใดๆเนี่ยให้เวลาหน้ามันได้เซตตัวด้วยคุณจะใช้หน้าสักประมาณธันวาพฤศจิกาเนี่ยช่วงเดือนนี้คุณเริ่มทำได้เลยถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเป๊ะมันจะไม่แปลกนึกภาพไหมลองเข้าไปดู Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมนะคะภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: Hit Music belongs here on your number one station
2: นี่ใช่ไหมความรักที่กำลังพอดีไม่ต้องแฟนเปลี่ยนแปลงตัวตรงที่เรามี
1: The music just feels

รอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ป็น FC เพลงของ Blue นะคะต้องบอกว่างานนี้ Thailand เตรียมตัวนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Blue ได้มีการประกาศคอนเสิร์ตนะคะครบรอบ25ปีค่ะ Blue 25 Anniversary Tour นะคะซึ่งจะมาเมืองไทยค่ะวันที่16มกราคม2027 UOB Live นะคะโดยจะมีการเริ่มขายบัตรกันในวันที่14ตุลาคมนี้อีก2วันเท่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าบัตรราคาเริ่มต้นเพียง 2,800 บาทแค่นี้คุณก็จะได้ไปสนุกสนานนะกับ4สมาชิกนะคะวงบลูได้แล้วอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับใครที่ชอบเพลงของ Blue นะคะเตรียมตัวกดบัตรการในรอบรีเซล14ตุลาคมนี้ ticketmaster.co.th นะคะแล้วบอกว่าวง Blue นี่ถือว่าเป็นวงที่ถ้าเป็นยุคดิฉันเนี่ยโอ้ย Gen Y พี่สาว Gen Y happy ตั้งแต่ยุค Sound About นะจ๊ะเสียบหู Sound About ในยุคนั้นซื้อเทปคาสเซ็ตซื้อ CD ยุคนั้นคือต้องบอกว่าในช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยเราจะต้องมารวมตัวที่หน้าทีวีเพื่อจะดูช่อง MTV และเราก็จะดูวงเหล่านี้แหละในยุคนั้นก็ Blue Backstreet Boy NSYNC Britney Spears ในยุคนั้นๆเนี่ยกวาดความสำเร็จกันมามากมายถือว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จวงหนึ่งเลยนะในเกาะอังกฤษนะคะยอดขาย16ล้านแผ่นทั่วโลกAll rise, one love, two claws. If you come back, now sorry seem to be the hardest world. นะคะเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดถึงแน่นอนนะคะ

ชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วขอบคุณด้วยนะคะสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นค่ะเพราะว่าในเรื่องของบ้านนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่เป็นสถานที่สำคัญที่สุดในชีวิตบางคนต้องบอกว่าใช้เวลาในการเก็บหอมรอมริบนะคะกว่าจะมาเป็นบ้านที่นี่บ้านที่เป็นเขาเรียกว่าที่เซฟโซนเนาะสำหรับทุกคนในครอบครัวซึ่งบางคนก็อาจจะมีที่ทางนะคะเน้นในเรื่องของการสร้างเองเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแนะนำบริษัทรับออกแบบบ้านแล้วก็รับสร้างบ้านนะคะกริดละดาคอนสตรัคชั่นรับสร้างทั้งบ้านรวมถึงสร้างโครงการครบวงจรค่ะพร้อมที่จะดูแลงานก่อสร้างให้คุณนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบเลยคุณอยากได้บ้านแบบไหนมีการตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้ออกแบบวางแผนแล้วก็ดูแลไปจนถึงนู่นเลยวันส่งมอบบ้านที่สำคัญคือที่นี่มีทีมงานมืออาชีพนะคะมาตรฐานเขาชัดเจนนะแล้วก็ส่งงานตรงเวลาด้วยชอบปะหรือว่าชอบแบบเลทชอบแบบได้ลุ้นได้เหลื่อมว่าจะส่งตอนไหนเลิกยามจะยังไงมักจังสันบอขันบอมักขันมักแบบว่าตรงเวลาเป๊ะๆ เนี่ยต้องเป็นกริดและดาเท่านั้นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่หลายคนมีความกังวลก็คือการสร้างบ้านเท่ากับบานแน่มันบานแน่นอนถ้าคุณไปเจอช่างที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพถ้าคุณไปเจอบริษัทที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพบานแน่ว่าที่นี่นะคะเราจะช่วยคุณในการคุมงบประมาณควบคุมได้นะต้องกริดและดาคอนสตรัคชั่นเท่านั้นวันนี้ก็สามารถจะลองเข้าไปดูในเรื่องของผลงานการสร้างนะคะทาง Facebook พิมพ์กริดและดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์นี้0957966156นะคะอยากจะได้บริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพมีความชำนาญการสร้างบ้านสวยตรงสเปคตรงใจใช้บริการเราได้เลยจำชื่อนี้ไว้กริดและดาคอนสตรัคชั่นนะคะ

ขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับร้านแว่นยูนิโดยจักษุแพทย์ค่ะช่วงนี้ท่านใดที่รู้สึกว่าการมองเห็นเนาะไม่ค่อยจะเหมือนเดิมแล้วนะคะปกติค่าสายตาสั้นนะแต่ตอนนี้อายุขึ้นเลข4เนี่ยเริ่มที่จะยืดแขนจนสุดเนาะถึงจะมองเห็นนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะอยากจะได้ร้านตรวจสายตาที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสายตาเด็กเราต้องยอมรับนะคะว่าเด็กยุคนี้หนึ่งเลยเกิดมาก็คือโซเชียลเนาะเกิดมาก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีจ้องจอหรือแม้แต่บางคนนะคะลูกหลานเนี่ยสายตาเริ่มสั้นแล้วก็อยากจะได้ตัวเลนส์ที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรียนเชิญได้เลยร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะทีนี้เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนนะคะมีการตรวจสายตาอย่างละเอียดนะโดยนักทัศนมาตรคุณก็จะได้แว่นที่มองช้าสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีครบค่ะสายตาสั้นยาวเอียงโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกระดาษสายตาด้วยนะคะรวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่ช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นแล้วก็สำหรับเดือนนี้นะคะเรามีกิจกรรมแคมเปญเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณนะคะนัดหมายในการไปตรวจสายตาที่ร้านคุณมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีค่ะก็จะมีพวกเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะเพื่อให้คุณนั้นได้แว่นสเปกเทพในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะจูงมือกันไปทั้งครอบครัวนะคะถ้าตกมาปีนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการไปตรวจวัดในเรื่องของสายตากันเลยไปกันพร้อมหน้าพร้อมตากันแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์พิกัดถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มออย่าลืมนัดหมายในการตรวจสายตานะคะเพื่อที่จะได้ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์นะเบอร์นี้นะคะ0942398699หรือทางเข้าไปทางอินบ็อกซ์นะคะแฟนเพจ Facebook พิมพ์แว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ได้เลยนะคะเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลค่ะ

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหว

0: เศรษฐกิจก็บ่ดีเอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
1: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบ
0: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
2: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุ

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเซลออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซลออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อต้องโนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINEพิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.

จำเอาไว้นะจ๊ะว่าบอยสนใครเนาะคือร้องก็ร้องได้แต่ว่าอย่าไปร้องเยอะนะเป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งนะคะคุณแม่สอนไว้ว่าอย่างนี้ร้องก็ต้องร้องให้กับคนที่สมควรที่จะเสียน้ำตาให้ถ้าสมมติว่าเราไปร้องให้คนคุยบ้างล่ะไปร้องให้คนเก่าบ้างล่ะร้องไปมันก็ไร้ค่าร้องไปเขาก็ไม่ได้กลับคืนมาเนาะใครที่ไม่เห็นค่าเรานะคะก็ปล่อยไปยังมีคนบนโลกนี้อีกมากมายนะคะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสทำความรู้จักกันนะคะถึงวันหนึ่งก็เชื่อว่าทุกคนก็จะได้เจอความรักที่ดีๆเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้18:24เดี๋ยวพักในเรื่องของเพลงแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอบคุณด้วยสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติคายส์นะคะเรียนเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านสถานที่ตรงนี้นะคะตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะงานเล็กงานใหญ่มาได้หมดเลยนะคะงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้านะคะแข่งขันกีฬาหรือว่าเนี่ยในช่วงจะสิ้นปีบางทีบางบริษัทก็ฉลองยอดขายอะไรอย่างเนี้ยนะจ๊ะมากินล้งกินเลี้ยงกันในองค์กรก็เรียนเชิญได้เลยค่ะต้องบอกว่าเราคือพันธมิตรนะคะที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะทุกขั้นตอนค่ะด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้การจัดงานของคุณนั้นประสบความสำเร็จค่ะแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับเราที่ศูนย์ประชุมไคส์โทรไปได้เลย095-371-9554ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่หรือเพื่อการลงทุนนะคะเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางเมืองขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้ตอนนี้ต้องยกให้เลยนะคะสำหรับรีแน่ขอนแก่นค่ะที่นี่เป็นคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมนะคะโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Landความพิเศษก็คือว่าที่นี่นะคะเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกลางสะดานสูงถึง31ชั้นมาพร้อมกับสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการมีสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูลนะคะขนาด51เมตรวิวเมืองขอนแก่นด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสวนพักผ่อนนะคะที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกค่ะมอขอโรงพยาบาลใกล้แหล่งช้อปปิ้งแต่ว่าให้ความ privacy สูงมากนะคอนโดนี้คุณจะห่างไกลนะคะจากมลภาวะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดแต่ด้วยว่าใครที่กำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่หรืออยากจะแวะมาสัมผัสห้องตัวอย่างสวยๆนะคะเรียนเชิญได้เลยที่เซลล์แกลเลอรี่นะเปิดต้อนรับทุกวันค่ะ 9:00 นจนถึง 18:00 นคอนโดตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพนะคะการเดินทางสะดวกมากๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรีเน่เขายังส่งความสุขผ่านเสียงเพลงนะมาให้คุณผู้ฟังชาวเบสด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Get Me เป็นเพลงน่ารักน่ารักนะคะที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นว่าแล้วก็ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
2: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: 19คลื่นนี้
1: อย่าพากันไฮเด้อบานี ดีเจทำไมเปิดเพลงเศร้าจังเลยนะจ๊ะดีเจเป็นอะไรไหมอ๋อไม่แน่มากสุดก็หิวข้าว ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สกไม่ได้เศร้ามันเป็นเพลงเก่าๆไงคือเขาก็ไม่ได้ร้องแล้วเนาะเช่น11ใช่ไหมคะเวลาที่หายไปแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีคนดื้อดึงด้วยนะเป็น live session นะคะคอปเตอร์แล้วก็ black jack เนาะแล้วก็ลบนาทีที่มีเธอนะคะนิ้วจิ๋วชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังข่าวนะจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะในช่วง1ทุ่มตรงช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาในเรื่องของประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะคะวันนี้แนะนำเลยนะสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เป็นประกันรถเบี้ยเซฟเซฟนะคะหลักร้อยผ่อนสบายนะใครที่อยากจะได้แบบประกันที่มันผ่อนได้นะบางคนไม่มีบัตรเครดิตนะคะอันนี้นี่ผ่อนเงินสดได้เลยจะกี่งวดก็ว่ากันไปที่สำคัญที่สุดเลยนะเขามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยสาวโสดต้องซื้อเพราะว่าอะไรบางทีเราจะโทรหาผู้ชมผู้ชายผู้หญิงผู้บ่าวมาช่วยเธอรถเสียว่าจะกดโทรออกแล้วลืมไปแฟนไม่มีแม่ก็เลยแนะนำเด้อหนูต้องซื้อกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เด้อเพราะว่าบางทีรถเสียรถดับเกิดอุบัติเหตุเกิดมีปัญหาระหว่างทางโตได้เลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะไม่มีผู้ชายฉันก็ช่วยเหลือตัวเองได้อุ่นใจแฮปปี้นะคะทุกเส้นทางเนาะที่นี่ค่ะด้วยความที่เราเป็นโบรกเกอร์นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเปรียบเทียบประกันจริงจังนะคะคุณจะได้ดีลปังแบบออโต้นะคะดังนั้นเนี่ยรีเควสต์ได้พูดคุยกับโบรกเกอร์ก็แนะนำนะคะถ้าไม่อยากจะเขาเรียกว่ายืดยาวหนูรีบไปทำงานก็แนะนำเลยเนี่ยเอาเทคนิคปุ๋ยไปใช้ก็ได้นะว่าเราก็สโคปไปเลยเนี่ยว่าอยากจะได้ประกันชั้นอะไรนะคะอยากจะได้เบี้ยงบประมาณไม่เกินเท่านี้อยากจะผ่อนซักกี่งวดก็ว่ากันไปนะคะเน้นในเรื่องของรถไฟฟ้าเน้นในเรื่องของรถน้ำมันเน้นในเรื่องของบิ๊กไบค์เอาที่ประวัติดีๆอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจัดให้เลยนะคะซ่อมศูนย์ซ่อมห้างอะไรยังไงก็ทางโบรกเกอร์ก็จะเป็นคนแนะนำเนาะวันนี้สามารถจะซื้อประกันง่ายๆนะคะที่เบอร์นี้043209400ค่ะไลน์แอดก็ได้นะแอดกรุงศรีออโต้นะคะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะจ๊ะติดต่อพี่เสื้อเหลืองได้เลยเดินเข้าไปในธนาคารเอาไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองสลับใส่เบเซอร์มาคุมจังเสียเนาะเดินออกเนาะเอาดีเจบอกติดต่อพี่เสื้อเหลืองเอาเขาคือใส่สีอื่นมาบะนี่ผมก็บ่หูละเนาะผมเดินออกเลยไว้มันจะเป็นเสื้อกันหนาวเขาหรือเปล่าใจเย็นๆนะดูดีๆเข้าไปกรุงศรีออโต้ตรงลานจอดรถโลตัสประตูน้ำก็คือว่าใช่ไม่ได้อยู่ในธนาคารนะฮะไม่ใช่อยู่ในห้างนะฮะอยู่ตรงลานจอดรถนะจ๊ะกับคุณมีทายด้วยสำหรับสุภาลัยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็แนะนำให้นะสำหรับโครงการไม้แกะกล่องเลยนะคะเป็นโครงการสร้างใหม่ด้วยนะคะทำเลใหม่นะทำเลดีน้ำไม่ท่วมนะคะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์ค่ะกับทางด้านของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกจะไปสนามบินจะไปเลี่ยงเมืองจะไปเข้าเมืองจะไปมะลิวันจะไปสีจันทร์คือไปง่ายนะโซนนี้นะคะส่วนในเรื่องของฟาซิลิตี้ในโครงการก็จะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลางถึง3สวนเลยทีเดียวเขาบอกว่า3สวนเพราะว่าที่นี่เป็นโครงการไซซิ่งใหญ่จากสุภาลัยนะคะเสิร์ฟให้เลยนะคนที่รอสุภาลัยตระกูลแกรนด์วิววันนี้มาแล้วเรียบร้อยมีมากถึง400กว่าหลังคาเรือนน่ะ คือเป็นโครงการที่Typeเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่ามาตั้งแต่Typeเริ่มต้นนะคะเพียง 3.29 แล้วก็ไต่ระดับไปจนถึง15ล้านดังนั้นนี่ต้องบอกว่าใครที่เห็นหน้าโครงการเห็นหรูหรูหราๆเนี่ยอุ๊ยไม่กล้าขับก็ไปกลัวบ้านจะแพงหลัก10ล้านขึ้นอัพไหมไม่ใช่นะคะเขาขนตระกูลบ้านตระกูลสุภานะแบบบ้านใหม่ๆสวยๆสไตล์ยุโรปนะถ้าคุณเลิฟบ้านที่เป็นแนวโทนเทาโทนเทาโทนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องแฮปปี้โทนหรูโทนเทาควันบุหรี่โทนอะไรนะคุณต้องแฮปปี้แน่นอนนะคะโครงการนี้ส่วนทางด้านของโครงการอื่นๆนะคะสุภาลัยมีเยอะนะเป็นโครงการบ้านพร้อมอยู่นะคะก็แนะนำอัปเดตในเรื่องของโปรโมชั่นด้วยตนเองนะเพราะว่าบางแคมเปญเนี่ยมาเป็นเฉพาะเดือนนั้นๆนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าคุณกดไลค์แฟนเพจของสุภาลัยเนี่ยคุณจะรู้ก่อนเพื่อนแน่นอนนะคะกดเข้าไปที่ Facebook นะพิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้เลยหรือมีข้อสงสัยนะคะโทรไปได้เลย1720ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้า

0: ดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
2: ่นายวิรชัยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิ์การประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
4: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
5: วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
4: นายฉันทพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
7: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
6: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
8: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์ เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
9: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
8: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาโฟออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
14: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
19: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
20: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนสุดกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายหวันหนองหลุบโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
1: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
2: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่

0: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
0: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
0: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
9: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
10: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
9: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
11: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
12: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

คนเราทุกคนมักจะมีพื้นที่เก็บความทรงจำของตัวเองสำหรับผมมันก็คือสมุดเล่มนี้

ลินสักวันหนึ่งเธอต้องเป็นแฟนเราเราจะทำให้เธอรักเราให้ได้

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
0: ิ
3: ศ
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: 90 Best Radio
1: The number one station
2: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: สบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอ

0: รุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.89.0

0: Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.